0: 11 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วย

0: ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน150
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00
4: นต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสมเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสมอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสมมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสมอย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับ

0: ทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
5: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
5: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมือง วงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัชยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุชาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปรอบปั่นรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนทรเศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตพาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตพาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราช ชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาที
7: 1นาทีกับกปท.รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตระวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
13: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
12: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
13: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีที่สนับสนุนอย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปรับกทม
12: คร
13: ับ นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสทนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ้าผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
12: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทมทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
13: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี้เ ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยเป็นรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
12: ครับ
13: ผมจะประธานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนเนี้ยการบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
12: ร
13: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าของจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก
12: ็
13: ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกปบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอเช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
12: ครับผม
13: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
12: ครับ
13: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
12: ครับผม
13: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพจะเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อถึงออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
12: ท่านครับ
13: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
12: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่มั้ยครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
13: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอาลบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนยังแช่น้ำและก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
12: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
13: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
12: ่
13: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับว่าทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงเรื่องต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชากรทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างาน แล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทัพบกผู้จัดการทัพเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวที่วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
12: ก็คือท่านมองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
13: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆฐานอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นฐานอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้ในสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
12: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออยากให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
13: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
12: ครับ
13: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
12: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
13: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตให้มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
12: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับครับด้วยความยินดีครับ
12: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เล่าประเด็น
16: การ แก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
17: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยุบมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นถ้า 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่องกล้าลาดกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในพร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝน300มิลจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
16: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
18: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้ผู้สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
16: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทอง
15: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
19: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ ใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูดเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI สวนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหาเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
20: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
0: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
21: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
22: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดนี้ได
23: ้ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
20: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
24: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
25: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
27: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ็ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
4: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุย มีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
5: ้การล่วงหน้าหาข่าวล่วงหน้านะครับแล้วก็พยายามที่จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณท่านที่เตือนว่ามันผิดนะนะครับวันไม่ใช่วันศุกร์นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่1นะท่านผอ.วิทยุนะครับก็ได้กล่าวก็คงจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมจะตั้งกล้องก่อนนะครับคือตอนนี้ผมก็ใช้กล้องใหม่ไม่ใช่กล้องใหม่ขาตั้งกล้องใหม่นะครับเพื่อจะดูว่ามันจะเงยกล้องขึ้นไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็เงยกล้องนะครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนวันนี้วันพฤหัสเนาะคุณสุคนทิพย์หลงวันหลงคืนแล้วเร่งวันเร่งคืนแล้วโอเคเมื่อวานนี้ก็เจอดร.อำนาจด้วยนะครับสวัสดีท่านพี่ว่างั้นนะครับก็คุณเล็กนะครับวิภาวันอิ่มเสมอตัดถ่ายมาเดี๋ยวนะครับผมก็จะพยายามทักทายท่านก่อนก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันก็นะครับผมก็พยายามเอาไมโครโฟนมาเสียบไว้โอเคนะเสียบได้เรียบร้อยแล้วครับโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวนะโอเคเอามาใส่เสื้อกันเอาไมโครโฟนมาไว้ที่เสื้อเหน็บไว้ที่เสื้อเลยเนาะทำคนเดียวครับอยู่บ้านครับความชอบเป็นจิตอาสานะครับก็ไม่มีค่าตอบแทนและก็ไม่ต้องการอยากจะได้ด้วยเขาให้เวลามาจัดก็บุญแล้วเนาะก็เดี๋ยวนะทักทายท่านตั้งแต่เริ่มแรกก่อนว่ามีท่านใดบ้างนะครับก็คุณวลัยพรตันตระบัณฑิตคุณสุคนทิพย์จันทวงศ์ดร.เจริญพรคำจารย์มีคติพจน์มาด้วยกำลังใจมีไว้ให้กันและกันมากหรือน้อยสำคัญขอให้มีพลังสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมก็ดูข่าวของอาจารย์บางทีก็เอาข่าวจากอาจารย์นี่ละมานะครับนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยคุณสุคนทิพย์พร้อมติดตาม2ช่องทางนะครับก็คุณไหนอีกนี่ประภาดาบัวนาคสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดร.อดิศรเพียงเกตส.ส.คุณภาพของเราสวัสดีครับกำลังเดินทางไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับว่างั้นขอบคุณมากครับท่านก็ไปทำหน้าที่ที่สภานะครับสำหรับส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม็กภูมิบ้านการเงินติดตามมือนี่อยู่นะเสียหญ้าหญ้ามันหายไปไหนเสียหญ้าเลยวรศิลป์นินเขตสวัสดียามเช้าครับท่านพี่ที่พัฒนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ24ฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้าเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับจันเงาะหารจริงสวัสดีครับท่านอธิบดีพร้อมติดตามรับฟังผมก็พร้อมวันนี้ข่าวเยอะครับคุณประสมสุขเล็กสงวนเงิน

นะครับก็มีรายตัวนะครับวันนี้ก็พอดีมั้งนะคุณดวงตาเฟื่องประเสริฐติดตามรับฟังค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแต่คนทำไม่เป็นตาสิแตกทำไม่เป็นนะครับก็โอเคนะครับพอไปๆมาๆได้ตามเขานะครับพอรุ่นเราเกิดไม่ทันวิทยาการทันสมัยนะครับเอาละตอนนี้มาดูเรื่องราวของอากาศก่อนเป็นไงครับเป็นไงบ้างอากาศบ้านเรานะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนอากาศดูสดๆเลยนะท่านผู้ฟังครับนี่บางทีก็ดูได้แป๊บหาไม่ยากบางทีประช้านะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ดูช่องทางเดิมมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอากาศขอนแก่นวันนี้นะครับก็ต้องเอาให้มันอยู่คงที่ตลอดอากาศขอนแก่นวันนี้นะครับดูซิว่าเป็นยังไงได้แล้ววันนี้วันที่30เนาะหรือวันที่1อันนี้

0: ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
3: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอาก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมื่อกะย้อนวีโซล่าเซล
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลเอิ้นหาวีโซล่าเซล

0: 081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินั่นไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
1: ้อท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
1: ในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่อง

哇，山在太，树在大，สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวประถมแล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จักแล้วทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสารใจชายสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสารใจชายสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้องปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆหลายๆท่านก็จะต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งในปัจจุบันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมและต่อไปในช่วงปลายเดือนก็อาจจะมีผลกระทบจากอากาศเย็นที่จะลงมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเราทางภาคใต้นั้นก็ทำให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเยาวชนก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวประถมได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นสังคมได้เห็นประเพณีการปฏิบัติของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็แน่นอนเหมือนอย่างที่เยาวชนได้พูดไปแล้วว่าเรามีความแตกต่างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเราเรียนรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็แยกแยะได้ว่าความแตกต่างนั้น
มันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือเรื่องที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละชมรมที่พวกเราจะได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของทางภาษาทางในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของประเพณีการปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตลอดจนศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราพูดกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าพหุวัฒนธรรมคำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วในประเทศไทยของเรานี้ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าประเทศไทยมาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วเราได้รับวัฒนธรรมได้รับความเชื่อหลากหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็หล่อหลอมรวมกันมาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หมายถึงคนซึ่งมาจากหลายพื้นเพหลายภาษาหลายความเชื่อหลายประเพณีแล้วมาหล่อหลอมรวมกันเป็นคนไทยซึ่งเราก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นธรรมนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันมันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เยาวชนทุกคนทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักกันสามัคคีกันนั่นก็คือการที่เราจะเริ่มจากความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองเรื่องที่สามและกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติเราเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าลมฟ้าอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุนแรงฝนจะตกก็ตกมากลมจะพัดก็จะแรงปีหน้าเขาก็บอกว่าจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทางในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจะช่วยกันรักษาสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเราต้องรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติไ
แต่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเพียงอย่างเดียวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสัตว์อื่นซึ่งเป็นพื้นรูปโลกของเราด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้เกิดความสูญหายไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งหมดไปจากโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความ

0: ก็คือสารใจไทยไปสู่ชายใต้ทุกๆครอบครัวพร้อมที่จะรับเยาวชนทุกคนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวมีความพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งเยาวชนก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรทุกครอบครัวประถมนะครับพร้อมที่จะรับเยาวชนเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนก็ต้องเปิดใจที่จะแสดงความรักและความปรารถนาดีต่อครอบครัวประถมด้วย
1: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นมาร่วมใจกันลดอุบัติเหตุฟังนี่คือรายการที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านทุกอาชีพทุกครั้งที่มีการขับขี่ใช้ยวดยานพาหนะนะคะติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะจันถึงสุขกันเลยทีเดียวนะฝากทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะหลายท่านบอกโอ้โหเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่ติดตามทานข้าวไปด้วยนะในช่วงเวลานี้สวัสดีทุกท่านเลยอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะรวมไปถึงหลังไมค์เมื่อสักครู่กันด้วยนะคะเอาละค่ะก็วันนี้วันดีด้วยนะคะถือว่าโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะเปิดทางให้ทุกท่านนะคะวันนี้วันดีวันที่1นะคะวันพฤหัสบดีที่1ค่ะทักทายเดือนใหม่นะคะพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม5ค่ําเดือน10ปีมาเมียนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้หรือจะเป็นวันไหนๆทํางานค่ะสู้เพื่อตนเองสู้เพื่อครอบครัวนะคะรายได้ก็ต้องเข้าสู่ครอบครัวก่อนเสมอไม่ว่าจะอาชีพไหนอยู่ที่ใดนะคะหรือจะมีบทบาทหน้าที่อะไรค่ะก็ถือว่าทุกท่านทำงานเลี้ยงปากท้องกันทั้งนั้นเลยนะคะและเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเองนะคะในช่วงเวลานี้จับมือ

การผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะสถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมปุ๊บปั๊บทันทีแต่พอลดลงนะคะโอ้โหบ้านเรือนข้าวของน้องหมาน้องแมวบางทีต้องพลัดพรากจากกันใครจะคิดล่ะคะว่าเรื่องนี้นะคะแค่ในพริบตาค่ะสำหรับสภาพอากาศนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไปด้วยนะการใช้ชีวิตในแต่ละวันเรียกว่าต้องไม่ประมาทเช่นเดียวกันกับการขับรถนะหรือว่าใช้ยวดยานพาหนะขึ้นรถลงรถข้ามถนนหนทางก็เช่นเดียวกันแหละค่ะส่งกำลังใจไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะแต่ระลอกใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยซิว่าสภาพอากาศจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ลักษณะอากาศเตือนทุกท่านไว้เลยนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่5ตุลาคม2569นะคะพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำในช่วงเนี้ยนะใน7วันข้างหน้าคือต้องเตรียมไว้เลยอะไรบ้างล่ะยกของไว้ที่สูงมีกระสอบทรายนะคะเพราะว่าฝนจะมาอีกระลอกนะคะซึ่งก็ถือว่าเริ่มนำฝนมาความชื้นอากาศก็จะเย็นเข้ามาด้วยนะกลิ่นไอของอากาศหนาวก็เข้ามาด้วยค่ะมาแล้วสภาพอากาศนะคะวันนี้ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน้องคายและก็บึงกาฬค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างวันนี้ที่ขอนแก่นฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะฝนลดลงนะคะเข้าสู่เดือนตุลาคมวันนี้วันแรกของเดือนนะก็เริ่มกลิ่นอายของอากาศเย็นนะคะแต่วันนี้แดดจัดแดดจ้านะคะ UV แรงคุณผู้ฟังคะต้องถนอมผิวนะด้วยโลชั่นหรือเปล่านะต้องดูแลตนเองรวมไปถึงถนอมสายตาถ้าใครขับขี่ขับรถใช้ถนนนะคะสวมแว่นตาดำค่ะนี่เท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะแต่ว่าแว่นสายตานะคะก็ต้องเช็คด้วยว่าระดับสายตาเราอย่างไรนะคะบางครั้งถ้าไม่เข้ากับสายตาเราก็จะทำให้สายตาพร่ามัวหรือไม่ก็ปวดตาได้ต้องดูแลนะในขณะเดียวกันที่เราขับรถนี่รู้สึกจะทรมานปวดตานะต้องหาหมอด้วยนะคะเป็นห่วงทุกท่านค่ะที่สำคัญสภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวเป็นฮิสโตรกได้ชาวนาเนี่ยหรือว่าท่านที่อยู่ทุ่งนาเลี้ยงโคกระบือด้วยสุรีทักทายนะคะก็ขับรถดีๆแล้วกัน FC นะคะที่บอกว่าฟังในรถแล้วก็ส่งของส่งพัสดุนะตามหมู่บ้านตามชุมชนลูกค้าอยู่ที่ไหนไม่หวั่นนะจะเข้าไปถึงให้ได้ในขณะเดียวกันนะอุปสรรคมีแน่นอนเดินทางใกล้ๆนะบางทีดินโคลนถล่มนะก็ระวังนะในช่วงเวลานี้ค่ะเรายังคงสลับกันไปเตือนการขับขี่ขับรถที่ปลอดภัยเช่นเคยนะคะรวมไปถึงเช็คสภาพรถแล้วก็เรื่องของพรบรถนะเลื่อนล้อต่อภาษีกันแล้วหรือยังนะคะต้องเรียกว่าเป๊ะจริงๆเลยนะไม่ใช่เป็นคนขับรถที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบนะหลายท่านบอกยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถผ่านมาได้อย่างไรนี่มาเรื่องบอกแซวมานะคะแอบแซวด้วยบางคนไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถนะผ่านด่านมาได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะห่วงใยทุกท่านเผื่อพลาดท่าเสียทีมาท่านก็จะมีเรื่องของการปรับจับเรื่องนี้ด้วยนะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถเหล่านี้แหละนะที่เราห่วงใยทุกท่านเสือเกินค่ะสวัสดีคนที่แบบแอบส่องเฟซด้วยนะคะนี่แหละค่ะชมสดวันนี้เพจสดหอขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีทักทายคุณพี่หนูแดงจริงๆนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะคุณพี่แดงสวัสดีครับคุณเปิ้ลนะวันนี้ที่ขอฟังเพลงนะคะจูบมัดจำของคุณสัญญาพรนารายณ์ต้นฉบับแบบออริจินอลเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะอาล่ะนะคะในช่วงเวลาที่มีลมเข้ามาแล้วก็มีแดดจ้า UV แรงนะวันนี้นะก็อาจจะมีการนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่นอนต่างๆหมอนมุ้งนะคะมาตากแดดหน่อยนะแต่คนจะไม่อาบแดดนะเดี๋ยวจะเป็นลมค่ะแล้วก็
043236276นะวันนี้สดเช่นเคยบางท่านบอกฟังแค่คลื่นความถี่นะอยากจะให้ได้ยินคำว่าวันนี้มาสดนะสดจริงหลังไมค์ไหนลองทักทายงานเพลงกันเข้ามานะคุณฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านผอ.อาชิรยาบางธานีนะคะถือฤกษ์งามยามดีแล้วก็ปีงบประมาณใหม่นะในระบบราชการนุฟังวันนี้วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันพฤหัสบดีนะคะก็ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่นะภายใต้การอเมริกาเนี่ยของผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.ชิรยาบางธานีนะวันนี้ก็มีการทำสิ่งดีๆนะร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ฟังประจำหน่วยงานนี่แหละทั้งไหว้ศาลพระภูมินะพระอินทร์เป่าสังและก็ศาลปู่ย่านะคะที่ดูแลคุ้มครองนะในโอกาสที่ถือว่าวันนี้เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้วันที่1วันดีนะถือว่าเลิกเอาชัยเป็นสิ่งดีนะคะแล้วก็สำหรับพระอินทร์เป่าสังนี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญการทำงานจะต้องราบรื่นค่ะนะวันนี้ท่านบอกว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่นึกสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นได้แน่นอนสำหรับวันนี้วันดีนะคะนะในปีงบประมาณ2570นะในระบบราชการก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่กันแล้วนะมันนั้นบอกว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาวันนี้นะคะลืมไปว่าตนเองต้องได้พักผ่อนแล้วเกษียณอายุราชการแล้วนึกถึงคิดถึงนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะที่เคยอยู่ร่วมกันมานะคะทั้งองค์กรหน่วยงานตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการมาจนเกษียณอายุราชการเหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารรายการสทขอนแก่นกันด้วยกันแล้วกันเอาละค่ะวันนี้ว่ากันยาวนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วแอบเมาด้วยนะแอบเมารอ FC ไหนใครจะมาทักทายกันบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้แค่ว่าเมาอยู่คนเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวทักทายกันมาเนาะสำหรับงานเพลงรวมไปถึงใครที่สะดวกติดตามนะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันมีการเชนี่กันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีทั้งงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาใหม่คุณฟังเดี๋ยวจัดให้นะคะซึ่งสำหรับใครนะท่านใดค่ะที่อยากจะฟังเพลงนะคะก็ติดตามบนเพจนี้ได้สทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์มีหลายท่านเดี๋ยวถามมานะว่าทำไมระบบ AM นะคะ AM เมื่อไหร่จะได้ฟังสักทีก็มีหลายท่านถามนะคะซึ่งตอนนี้ก็เนาะกำลังติดขัดนะคะข้องทางเทคนิคก็มีการดูแลกันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามก็ให้กำลังใจทีมงานสทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะมาละงานเพลงคิดฮอดทุกคนนะคิดถึงทุกคนเนาะงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนนะคะเรียกว่าเป็นภาษาพื้นถิ่นอีสานที่สุดจริงๆเลยด้วยงานเพลงนี้คิดฮอดทุกคนนะคะงานเพลงแรกเลยถ้าใครเข้ามานะบอกว่าอยู่แถวชุมแพนะคะฟังกันเป็นประจำค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องราวเนาะการขับขี่กับรถให้ปลอดภัยและก็เรียกว่าเช็คสภาพรถกันด้วยค่ะ

าแอบส่องเฟซแล้วรู้สึกประทับใจค่ะกับงานเพลงเข้ากับบรรยากาศบอกว่ากำลังคิดถึงบางคนนะเอาละค่ะมอบให้นะส่งกำลังใจทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวเชียวนะคะอย่าลืมแล้วกันกับขี่ขับรถระมัดระวังฟังกันแล้วก็เช็คสภาพรถด้วยนะคะหม้อน้ำแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะคะสตุ้งสตังเราก็เช็คด้วยเช่นเดียวกันเช็คคนที่อยู่รอบข้างด้วยนะว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะขยับเนี่ยนะมีอะไรนะที่อยู่ท้ายรถนะหรือว่าจุดอับสายตาของเราหรือเปล่านะคะอย่าให้พลาดเชียวนะการเดินทางนะคะฝากไปถึงสาวขี้เหงาคำแคนด้วยว่าอย่างนั้นนะสำหรับงานเพลงเมื่อครู่นี้นะ0432367265คุณผู้ชมฟังค่ะช่วงเวลาแห่งความสุขใกล้เที่ยงนะคะหรือว่าทานข้าวไปด้วยประจวบเหมาะกับในช่วงที่แบบเราฟังเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ฟังเรื่องราวสาระดีๆนะในการใช้รถใช้ถนนกับขี่กับรถที่ปลอดภัยสวัสดีคุณสมบัติเสวนาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะบอกว่ารับชมที่โกสุมนะบอกชัดเจนดีที่สุดจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะก็อย่างที่ว่ากันไปผู้ฟังคะในช่วงนี้ที่เราจะต้องเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะเช็คสภาพรถของเรานะคะตั้งแต่ลุยน้ำย่ำฝนมาไม่รู้แหละนะคะว่าอะไรอืดเหนืดหรือสตาร์ทเครื่องหรือจะแบบพอสตาร์ทแล้วจะมีเสียงแปลกๆเหล่านี้เชื่อเลยนะคะว่าจะต้องผิดปกติแน่นอนสำหรับรถที่เราใช้นะแต่อย่าฝืนการใช้งานนะเดี๋ยวจะสึกร้อเดี๋ยวจะลามไปเครื่องยนต์สึกร้อนะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยจะทำให้เราจ่ายสตุ้งสตังเยอะนะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องเนาะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามที่ได้มีการนัดหมายไว้นะเราก็ต้องไปเช็คดูนะคะว่าหมดอายุช่วงไหนอย่างไรถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนี่สำคัญมากเลยนะคะทุกครั้งที่มีการขับขี่การเดินทางคุณผู้ฟังคะเราจะต้องเช็คให้ปลอดภัยก่อนเสมอค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีฝนหรือไม่ก็ในช่วงเช้าละอองหมอกนะคะไฟท้ายไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกของเรานะอย่าให้ชำรุดนะคะเพราะเราต้องใช้เพื่อความปลอดภัยใช้เพื่อให้คันอื่นนะมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนจะได้ไม่ต้องถูกชนถ้าเขามองไม่เห็นเรามองเขาโผล่นะขับยากขับลำบากแล้วก็ยิ่งในช่วงขากลับด้วยนะขากลับเวลากลับบ้านมืดไปหมดเลยไฟรถของเราก็เสียอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งอันตรายคุณผู้ฟังคะดังนั้นค่ะเรามาเช็คสภาพรถนะก่อนที่จะเดินทางไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะต้องอันดับแรกเลยเช็คห้องเครื่องไฟส่องสว่างรอบคันเช็คกันแล้วหรือยังค่ะยางรถนะคะจะต้องไม่บวมไม่แตกมีลายปรินะต้องเติมลมให้พร้อมด้วยค่ะขับรถเคารพกฎลดอุบัติเหตุอันนี้ใช่เลยนะคะใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะขับผ่านเขตเมืองเขตชุมชนก็ต้องให้ระวังว่าคนที่เดินทางเท้านะตามริมฟุตปาดหรือว่าจะข้ามทางเนี่ยยืนอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะคะเราชะลอได้ชะลอแล้วก็หยุดก่อนนะในจุดที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันคนที่เดินทางเท้านะคะก็ต้องข้ามดูจังหวะด้วยดูจุดที่ปลอดภัยนะทางม้าลายนะแล้วก็เกาะกลางถนนไม่ใช่ว่าจะข้ามอาศัยว่ารถติดในขณะไฟเขียวนั้นห้ามเด็ดขาดอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะไม่ถือโทรศัพท์ขณะขับรถแล้วก็ขับรถใจเย็นๆที่สำคัญดื่มไม่ขับคุณฟังคะนี่เรามาให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าเป็นการเตือนค่ะสำหรับหลายท่านอาชีพนักขับนะคะส่งของส่งพัสดุนะของเต็มรถลอยว่าอย่างนั้นค่ะนี่แสดงว่ากำลังร่ำรวยนะเพราะมีลูกค้าเยอะกันเลยทีเดียวเชียวค่ะคุณบรรสวรรค์บางแดดสวัสดีครับคุณป้อนสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็ FC แถวเจภูมินะคะวันนี้ขอให้รวยอากาศแดดจัดมากนะเหมือนทุกๆวันนะคะวันนี้ขอเพลงคนชายแดนของคุณสายันสัญญานะคะแล้วก็คุณคำพันจำทองสวัสดีนะคะคุณปีสุโภคไขค่ะแล้วก็ FC หลังไมค์กันด้วยเราไปกันต่อแล้วกันสำหรับงานเพลงพิเศษสำหรับคุณพี่หนูแดงจริงๆนะคะกับงานเพลงนี้นะคะเรียกว่าเป็นงานเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมกันเลยทีเดียวเหมือนเราย้อนยุคเลยนะคะจูบมัดจำเวอร์ชันของคุณสายันพรนารายณ์ค่ะ

0: ก็มีเซลล์กันด้วยนะคะสดใสใช้ไลน์ค่ะวันนี้นะไม่ได้ไปขายประกันที่ไหนนะคะแต่จะอยู่ที่นี่1ชั่วโมงด้วยการรายการสดนะเรื่องสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นมาร่วมจัดการลดอุบัติเหตุนะคะฟังค่ะแล้วก็คุณปีสุภขัยขอฟังเพลงลาสาวแม่กลองนะคะของคุณพนมนพพลค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายคุณคำพันธ์จอมทองนะแล้วก็มีหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงบุญแข่งเรือนะคะก็มอบให้หลายท่านกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวจัดให้นะคะช่วงนี้ค่ะอากาศก็แดดจัดแดดจ้าถนอมสายตาเนี่ยฟังสายตาของเรานี่คือต้องเพ่งต้องจ้องนะคะทุกจุดเลยทีเดียวสำคัญมากเวลาที่เราใช้ยุทธยานพาหนะนะต้องเช็คสภาพร่างกายเราด้วยโดยเฉพาะสายตานะคะถ้าเกิดว่าแดดจ้าแดดจัดขนาดนั้นจริงๆเรามีแว่นถนอมสายตาเป็นของส่วนตัวเราเนาะหรือว่าแว่นสีดำนั่นแหละเนาะป้องกันแดดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแดดจัดขนาดนี้อันตรายนะคะส่งผลให้การขับขี่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรื่องของสภาพรถนะคะก็อย่างที่เตือนกันว่ากันไปแหละนะใครที่ยังไม่มีทักษะนะคะในการใช้ยุทธยานพาหนะหรือว่ารถทุกวันนี้สะดวกสบายมากเลยถ้าเราจะขับจะขี่นี่ก็ต้องดูนะหรือว่าศึกษารถของเราให้ดีก่อนนะก่อนที่จะขับออกมาตามท้องถนนจริงๆนะคะเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็ค่อยๆว่ากันนะแต่ถ้ามือใหม่หัดขับนะก็อาจจะเริ่มต้นอยู่ที่จุดนะสนามทดสอบก่อนก็ได้นะแล้วก็เรียนรู้ไปก่อนนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่สำคัญกระจกนะกระจกจ้องมองเราก็ต้องให้พอดีกับระดับสายตาที่เราจะมองเห็นนะด้านซ้ายด้านขวาหรือไม่ก็กระจกมองหลังมองข้างหน้าเรานี่แหละต้องชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังบางท่านนะถ้าเป็นประเภทวัยรุ่นนะคะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นี่คือไม่รู้แหละไปถอดกระจกทำไมนะคะกระจกด้านซ้ายด้านขวาคือไว้ให้มองนะไว้ให้มองคนที่จะมาข้างหลังด้านซ้ายคนที่จะขยับหรือว่าจะแซงเงี้ยคือต้องเห็นชัดเจนไม่ใช่จะเอี้ยวตัวหันหลังในแค่พริบตานั้นอันตรายมากนะคะส่งผลให้ได้รับอันตรายเพราะนั้นอย่าไปตกแต่งรถแบบนั้นโดยเอากระจกออกนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถนนลื่นคุณผู้ฟังคะเรามาเตือนกันสักนิดนึงก็ต้องระวังนะคะฝนจะตกลงมาแล้วหรือตกลงมาเนี่ยเวลาที่เราขับรถถนนลื่นนะคะเราจะทำอย่างไรวิธีรับมือถนนลื่นนะคะจากที่ฝนตกนะลดความเร็วป้องกันรถเหินน้ำนะคะลดอุบัติเหตุจากรถถลายด้วยแหละนะเว้นระยะห่างเพิ่มระยะเบรกอย่าไปจี้ท้ายอย่างที่ว่ากันไปล่ะเบรกนะคะถ้าเราจะเบรกนี่คือต้องค่อยๆแตะเบรกแล้วไม่ไปจี้ท้ายเผื่อคันข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันนะเราไปจี้ท้ายเขามากเนี่ยไปชนเขาเนี่ยในขณะที่เราขับมาด้านหลังเนี่ยทีนี้มาดูว่าถนนลื่นจากคราบน้ำมันแล้วก็ฝนตกด้วยเนี่ยอันตรายเผื่อเย็นนี้ในช่วงเนี้ยใครที่ขับรถไปแล้วเจอถนนลื่นนะจะต้องทำอย่างไรตั้งสตินะอันดับแรกอย่าเบรกกระทันหันนะคะถอนคันเร่งค่อยๆลดความเร็วค่ะถ้าเจอคราบน้ำมันก็หลีกเลี่ยงนะแล้วก็พอพ้นคราบน้ำมันแล้วคุณฟังอย่าไปเร่งแล้วกันนะค่อยๆขับนะที่สำคัญคือถ้าเราไม่ขับเร็วอะไรก็เอาอยู่รับมือได้แน่นอนกันเลยทีเดียวเจียวปลอดภัยไว้ก่อนนะคะในช่วงดีๆแบบนี้เอาละค่ะช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆนะคะต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกัน ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

ากเดินอุ้มนะคะไม่ใช่ผู้ดำเนินรายการนะงานเพลงของคุณแมงปอจันทิชาเนี่ยพิเศษเลยนะสำหรับสาวคำแคนกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้บุญแข่งเรือนะคะก็ฝากให้ท่านธีรพงศ์โสดาศรีดร.วิวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านเลยทีเดียว FC นะเราไปถึงเมื่อสักครู่สายหลุดไปต้องขออภัยกันด้วยนะคะแล้วก็มีคุณแม่ FC นะคะทักทายงานเพลงไอ้อย่าเบาเล่นนะของคุณข้าวทิพย์ธิดาดินนะแล้วก็มีงานเพลงเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวนะส่งความสุขนะให้กำลังใจสำหรับทุกท่านนะทั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็ทั้งที่แบบฟังในรถนะคะอีกสักนิดนึงคุณฟังคะสำหรับวิธีดูแลรถนะหลังน้ำท่วมทำอย่างไรห้ามสตาร์ทรถคุณฟังหลังถูกน้ำท่วมนี่คือห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะคะน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์หรือไม่ก็แบตเตอรี่แรงดันสูงอาจเสียหายหนักด้วยแหละตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้งานนะคะคือตรวจดูสภาพภายนอกแล้วก็ภายในรถอย่าเพิ่งสตาร์ทรถหรือระบบขับเคลื่อนทันทีนะถ่ายภาพระดับน้ำและสภาพรถนี่ไว้เป็นหลักฐานนะคะห้ามเปิดหรือซ่อมแบตเตอรี่ด้วยตนเองเด็ดขาดให้ติดต่อประกันภัยศูนย์บริการช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะให้เขาดูแลนะคะแล้วก็ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถในกรณีที่เราแบบเจอสภาพน้ำท่วมรถของเรานะคะติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถนะคะเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าลืมนะว่าถ่ายของเหลวทุกชนิดตรวจสอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ระบบรถและช่วงล่างนะคะยางรถยนต์มีตรวจสอบทำความสะอาดภายในรถเพื่อป้องกันเชื้อราและสิ่งปนเปื้อนนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นลอยอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะช่วงนี้น้ำท่วมน้ำลดนะคะวิธีดูแลรถหลังน้ำท่วมนะคะคือจำไว้เลยนะอยู่ในใจเราตลอดเลยนะคะว่าห้ามสตาร์ทรถหลังถูกน้ำท่วมเด็ดขาดค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่เรานำฝากกันในช่วงนี้งานเพลงเยอะมากนี่อยู่ใกล้มือจัดให้ก่อนแล้วกันสำหรับงานเพลงนี้นะคะมอบให้จัดให้พิเศษนะคุณแม่ FC หลังไมค์รู้ไปถึงทุกท่านด้วยค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ดูเวลาแล้วนะคะลาด้วยงานเพลงนี้แหละบุญแข่งเรือเนี่ยที่ทักทายเข้ามาค่ะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นกับจิราพรมั่งคั่งอยู่ตรงนี้นะคะ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์คุณผู้ฟังเน้นการขับขี่ขับรถใช้ถนนค่ะรายการนี้นี่นะคะใครที่เดินทางอยู่หรือพักเที่ยงนะอยากจะออกไปทานข้าวเนาะกับเพื่อนฝูงหรือว่ากับครอบครัวหรือบางท่านแบบทำธุรกิจส่วนตัวกันด้วยนะขอให้มีความสุขนะคะอย่าลืมนะวันนี้รับมือให้ดีฝนฟ้าคะนองฝนน้อยแต่มานะร้อยละ 20-30 นะคะอีสานตอนบนรวมถึงขอนแก่นกันด้วยแต่ตอนนี้ UV แรงมากเลยค่ะขับขี่กับรถระมัดระวังกันเลยกันรายการดีๆมีความสุขนะคะภายใต้การอำนวยการของผอ.สวท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังคณีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมรับฟังนะคะในช่วงเวลานี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา14นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13 นาฬิกาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุม

0: การระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
4: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบหนึ่งพื้นที่หนึ่งข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็นหนึ่งข้อมูลในหนึ่งพื้นที่ครับ
3: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่

0: ะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยันกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันบางกะปิและเคหะร่ม9ลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทร์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
3: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนเพราะว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่มีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟลตเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
2: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทร์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้อง

ไม่ได้เลยดังนั้นการจะทำให้คนมีคนมีคุณภาพนะครับมีความเป็นเลิศทางการกีฬาเนี่ยนะมันก็ต้องมีการดำเนินการเตรียมการนะครับมีประเด็นในการพัฒนาเราจะพัฒนาในเรื่องอะไรบ้างอย่างเรื่องแรกอย่างเรื่องแรกของแผน8นะครับการส่งเสริมและการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิตนะครับการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิตนะครับส่วนแผนที่2นะแผนที่2เป็นเรื่องการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับประเด็นที่3หรือแผน3การส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพและอุตสาหกรรมการกีฬานะครับอุตสาหกรรมการกีฬานะครับ4การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและมาตรฐานวิชาชีพการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและมาตรฐานวิชาชีพ5การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการกีฬาอันนี้ใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับเนี่ยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการกีฬาเป็นแผนเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูลนะครับของนักกีฬาในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อมีฐานข้อมูลแล้วจะบริหารจัดการได้แบบไหนยังไงของแต่ละชนิดกีฬา เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ทราบคร่าวๆนะครับก็จะเห็นว่าในแผน8นั้นจะตัดเรื่องของกีฬาเพื่อมวลชนนี้ออกไปนะครับตัดเรื่องของกีฬาเพื่อมวลชนนี้ออกนะเอากีฬาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีชีวิตก็จะคาบเกี่ยวกันทั้งเรื่องของขั้นพื้นฐานกีฬาขั้นพื้นฐานแล้วก็การเป็นวิถีชีวิตนี่ก็คือเอาเรื่องของกีฬามวลชนเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมดูการนำเอากีฬามวลชนเข้ามาผสมผสานด้วยเนี่ยดูในประเด็นการพัฒนาใน6ข้อที่เขียนเอาไว้มีอยู่ข้อเดียวมีอยู่ข้อเดียวนะก็ได้ท้วงติงเขาอยู่ว่าการพัฒนาการส่งเสริมแล้วก็พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานเนี่ยตั้งแต่เด็กนะทุกคนก็ต้องมีทักษะทางการกีฬานะครับมีทักษะทางการกีฬาใครชอบกีฬาไหนก็ไปกีฬานั้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมเมื่อเขามีพรสวรรค์ก็ส่งเสริมให้เขาเป็นเลิศเป็นอาชีพต่อไปนะครับแต่ถ้าเขาไปไม่ได้นะเขาก็เอากีฬาพวกนี้แหละเอากีฬาที่เขาชอบนี่แหละนะจากที่ เราฝึกในขั้นพื้นฐานให้กับเขาแล้วในทุกชนิดกีฬาแล้วนะเขาชอบด้านไหนเขาก็ไปมุ่งในด้านนั้นเอามาเป็นเรื่องของมวลชนนะกีฬาเพื่อมวลชนนะเพราะจะได้ออกกําลังกายเล่นกีฬาเมื่ออายุมากขึ้นนะหลังจากไม่ได้เรียนหนังสือแล้วหลังจากออกจากสถานศึกษาแล้วไปทำงานแล้วเขาก็เอากีฬานั้นนะไปสานต่อไปทำต่อนะครับก็ท้วงติงเขาอยู่ว่านะก็สรุปเขียนในแบบฟอร์มเขาจะมีแบบฟอร์มให้ครับแบบฟอร์มให้เรา2แผ่น3แผ่นให้เขียนนะว่าเป็นมีข้อเสนอแนะอะไรมีแนวความคิดอะไรนะก็เขียนบอกเขาไปอยู่นะครับก็ติงเขาอยู่ว่าทำไมมีเรื่องของมวลชนมันมีนิดเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องของอันแรกส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาขั้นพื้นฐานและเป็นวิถีชีวิตส่วนเรื่องที่สองการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับความเป็นเลิศก็แน่นอนแล้วครับรวมความเป็นเลิศนะก็กีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือความเป็นเลิศนั่นแหละนะครับก็ต่อยอดมาจากขั้นพื้นฐานมานะก็บอกเขาอยู่ว่าไอ้คำว่ากีฬาส่งเสริมกีฬาเนี่ยกีฬามันมีหลายกีฬานะครับอันดับแรกคุณก็ต้องคำนึงถึงว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยที่เขากำหนดเอาไว้ในปี66ถึงปี80เนี่ยนะยุทธที่3กับประเด็นอะไรต่างๆปัญหาที่คุณจะต้องคิดนะก็เสนอเนี่ยเพิ่มเติมให้เขาไปดูแล้วก็ดูในรัฐธรรมนูญมาตรา71ด้วยนะครับเขียนไว้ 2-3 ข้อน่ะน
ก็ให้ดูเพิ่ม

เติมเข้าไปนะเพราะคำว่ากีฬานี่กีฬาในหมายถึงอะไรให้เกิดความชัดเจนนะกีฬาเพื่อการออกกำลังกายอย่างเงี้ยกีฬาอาชีพเนี่ยมีกี่ชนิดกีฬานะในประเด็นพัฒนาของคุณเขียนไว้ไม่มีเลยนะไม่ได้กำหนดเอาไว้เลยว่ามีกี่ชนิดกีฬานะแล้วก็กีฬาโป๊กเกอร์อันใหม่ๆเนี่ยนะเท่าที่ผมรับรู้รับทราบเนี่ยก็14ชนิดกีฬาของกีฬาอาชีพคำว่ากีฬาอาชีพหมายถึงยังไงสาระถ้อยคำของคำว่ากีฬาพวกนี้ต้องเขียนลงให้มันให้มันละเอียดด้วยให้มันได้ใจความด้วยไม่ใช่ตีความหมายไปคนละทางดังนั้นในภาคผนวกของคุณนะภาคผนวกก็ให้เขียนเอาไว้ด้วยนะกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาเพื่อการออกกำลังกายกีฬาเพื่ออาชีพกีฬาเพื่อการแข่งขันอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับให้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เขียนลอยๆไปเฉยๆไม่รู้ไม่ทราบนะครับส่วนประเด็นที่3การส่งเสริมกีฬาเพื่ออาชีพเพื่อการอาชีพและอุตสาหกรรมการกีฬานะอันนี้ก็นะเมื่อเป็นเลิศแล้วใครจะมาอาชีพก็ต่อยอดกันไปนะครับต่อยอดกันไปแล้วก็ไปผนวกผสมผสานกับอุตสาหกรรมการกีฬานะครับอุตสาหกรรมการกีฬานะอุตสาหกรรมการกีฬาก็การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับทางด้านเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะเมื่อมันเป็นอาชีพแล้วการบริหารจัดการทางด้านกีฬานี่เป็นยังไงความหมายมันเป็นยังไงหมายถึงยังไงนะครับคำว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงนะก็ให้ระบุให้มันชัดเจนเข้าไปด้วยนะสปอร์ตอินดัสทรีเงี้ยอุตสาหกรรมการกีฬาเนี่ยมีความหมายมีอะไรนะครับให้มันชัดเจนเข้าไปนะครับนะเขียนลงไปให้มันดูไม่ให้ตีความไปคนละทางนะครับแล้วก็ระบบกีฬาอาชีพของสโมสรโดยเฉพาะพวกฟุตบอลอาชีพอะไรที่มันเป็นอาชีพทั้งหลายแหละทั้ง14ชนิดกีฬาเนี่ยก็ให้มันมีความชัดเจนด้วยส่วนประเด็นที่4นะครับหรือยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยแผน4เนี่ยการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและมาตรฐานวิชาชีพตัวนี้สำคัญครับตัวนี้สำคัญเพราะบุคลากรทางการกีฬาของเราเนี่ยนะครับจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็อยู่กับสมาคมกีฬาต่างๆนะเท่าที่ผมสัมผัสหรือเท่าที่ผมอยู่ในวงการกีฬามาเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือสมาคมกีฬาจักรยานนะครับจักรยานนี้มีอะไรมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเบื้องมากมายนะครับสมาคมกีฬามวยอย่างนี้ก็ไปเน้นดําพวกมวยไทยนะครับไป MOU กับทางกฟผทางสพสพมสพทอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปรณรงค์ต่างประเทศเพราะต้องการให้มวยไปเข้าร่วมในกีฬาโอลิมปิกนะครับมาตรฐานวิชาชีพเป็นยังไงเช่นส่งไปอบรมแล้วมีลายเส้นให้เขาไหมในกีฬา ชนิดต่างๆมันก็เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้วยแล้วก็ส่งเสริมการไปเป็นโค้ชต่างประเทศอย่างซิโก้ไปเป็นโค้ชที่เวียดนามอย่างเงี้ยหรือเตปักตะก้อโค้ชเซปักตะก้อโค้ชฟุตซอลอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬานะครับอันนี้ด้านที่4นะครับส่วนด้านที่5การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการการกีฬาตัวนี้สำคัญและเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่โดยระบบฐานข้อมูลวันประชุมผมเคยนำเสนอทางฐานีวิทยุเนี่ยนะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับท่านรองผู้ว่ายุทธพรพิรุณสารก็เสนอในที่ประชุมนะครับบอกว่า เราเคยทำทะเบียนนักกีฬาไว้ไหมนะทะเบียนนักกีฬาของกีฬาทุกชนิดนะครับซึ่งนะถามทางกกท.ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างถามทางโรงเรียนกีฬาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะถ้าถามทางโรงเรียนกีฬาผมก็ตอบได้ว่าผมเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาก็ทำเราก็ทำไว้เฉพาะของกีฬาที่เราเปิดสอนนะครับนะเราเปิดสอนทางฟุตบอลทางแฮนด์บอลเซปักตะก้อเทนนิส
กีฬาอะไรพวกนี้เราก็มีทะเบียนนักกีฬาเขียนกำหนดเอาไว้นะลงเป็นทะเบียนเอาไว้นะครับอันนี้มันก็สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลนะครับของระบบฐานข้อมูลที่เป็นแผนใหม่ของกีฬาขณะนี้นะครับและเมื่อเรามีฐานข้อมูลของนักกีฬาทุกชนิดกีฬาแล้วการบริหารจัดการด้านกีฬามันก็ง่ายขึ้นนะครับอย่างนักกีฬานี้นะเมื่อเลิกเล่นไปแล้วนี่จะช่วยเขายังไงนะครับเขาไปเป็นโค้ชหรือเขาไปเป็นหรือตกงานหรือไม่มีงานทำหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็การจัดบริหารจัดการกีฬาให้มันพัฒนาขึ้นให้มันดีขึ้นเนี่ยดูที่ว่าเขาเริ่มต้นเล่นมาเป็นยังไงนะจากที่ไหนแล้วก็ต่อยอดจนกระทั่งถึงเขาเลิกเล่นนะหรือได้เหรียญรางวัลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะให้กับตัวคุ้มครองสิทธิ์ของนักกีฬาของบุคลากรทางการกีฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนนะครับก็จะมีบัญชีเป็นบัญชีประชาชาติด้านการกีฬานะครับนะแล้วก็ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสความรับผิดชอบขององค์กรกีฬาทำยังไงมันจะทำให้กีฬามีความยั่งยืนได้ก็อยู่ในแผนพัฒนาข้อ5นี่แหละครับพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการทางด้านกีฬาก็ฝากทางสมาคมกีฬาทางชมรมกีฬานะทุกชนิดนะครับถ้าเป็นไปได้นะทางกกท.ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงจะจัดประชุมนะเพื่อให้หรือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับก็จัดประชุมชมรมต่างๆนะชมรมต่างๆที่มี 30-40ชนิดกีฬาของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยให้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาประชุมแนวทางให้เขารับรู้รับทราบหรือจะประชุมเรื่องของแผนนี่แหละครับแผน5แผนเนี่ยของปีเตรียมไว้เพื่อปี71ถึง75เนี่ยนะก็เตรียมเอาไว้นะก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าจะให้ผมไปเป็นวิทยากรก็ได้นะครับได้เลยนะไม่มีปัญหาเลยในส่วนนี้ในการดำเนินการนะครับก็อันดับแรกก็คือเรื่องนี้แหละครับอยากให้มีการประชุมแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของทะเบียนนักกีฬาหรือฐานข้อมูลกีฬานะครับเพราะมันจะลิงก์ไปได้ในทั่วประเทศนะครับไม่ใช่นะพ่อจะขอนแก่นนะครับลิงก์ไปถึงกกท.ส่วนกลางด้วยครับอันนี้ก็ที่ผมนำเรียนเข้ามาในช่วงเวลา10-20นาทีนี้ก็เป็นสรุปนะครับสรุปผมอาจจะนำเสนอในห้องประชุมนะได้ไม่ครบนะเพราะด้วยเวลาที่จำกัดก็อยากให้คนอื่นเขาได้พูดด้วยนะครับผมก็เขียนในแบบฟอร์มที่ทางผู้ดำเนินการจัดดำเนินการแผนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับให้กับผู้ดำเนินรายการไปนะครับก็เขียนส่งไปแล้วเรียบร้อยครับนี่คือแผน เป็นร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่8 2571ถึง2575ก็จะมีการดำเนินการครั้งที่1อยู่ที่เชียงใหม่ครั้งที่2ที่ขอนแก่นเราเนี่ยครับครั้งที่3ก็จะไปที่ภาคใต้มั้งครับที่สุราษฎร์ธานีแล้วครั้งที่4ที่นครปฐมนะครับเท่าที่รับทราบนะครับแล้วก็ครั้งที่5เข้ามาที่กรุงเทพนะครับก็เป็นการสรุปงานนะในการเตรียมแผนนะก็จะได้ข้อคิดเห็นข้อเสนอเนี้ยจากจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะบุคลากรทางการกีฬาของแต่ละจังหวัดก็คงจะให้ความคิดเห็นไปนะครับผมก็ในนามของจังหวัดขอนแก่นในนามกรรมการกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็นำเสนอได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่มากนักนะครับที่จริงถ้าให้ดีเขามีเวลาให้เราเตรียมการส่งประเด็นการพัฒนามาให้เราดูก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็มีการฟีดแบ็กได้มากกว่านี้นะครับก็ในนามจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับที่มาดำเนินการได้รู้ได้ทราบ
แนวทางของการดำเนินการต่อไปครับอันนั้นเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่28กันยายนที่เฮอริเทจขอนแก่นของเรานะครับในการร่างแผนพัฒนากีฬาชาติในปี71-75นะครับ5ปีนะครับ5ปีครับไปเรื่องที่2ครับเรื่องเก็บตกกีฬาในเดือนกันยายนเดือนที่ผ่านมานี่แหละครับเรื่องแรกที่จะนำเสนอก็ผลมวยชิงแชมป์โลกของเพชรโกศลครับรุ่นจูเนียร์ไฟเวท IBF นะครับก็ป้องกันแชมป์ชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ในครั้งต่อไปของเพชรโกศลก็คาดว่าคงจะล้มแชมป์กันของ WBA WBC อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับของประเทศไทยของเรานะครับเพชรโกศลกีนสิดะนะครับเจ้าของเข็มขัดของประเทศไทยของเรานะครับมีหนึ่งเดียวแค่นั้นเองก็ต่อยกันไปเมื่อวันที่26กันยาบ่าย3โมงนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นเรื่องที่2ครับผล6ชาติวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะครับก็ย้อนความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงของทีมชาติไทยของเราท่านก็อาจจะลืมไปแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่า6ชาติที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วแต่โอลิมปิกนั้นก็อีก2ปีนะครับ2028นะครับก็มีบราซิลแคนาดาจากอเมริกาเหนือบราซิลอเมริกาใต้อียิปต์จากแอฟริกาตุรกีจากยุโรปอเมริกาจากอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนืออันนี้ก็เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอยู่แล้วนะครับส่วนแล้วก็ไทยเรานะครับ6ชาตินี้คือไทยเราที่ได้ไปแล้วก็เหลืออยู่6นะครับเหลืออยู่6ชาติ6ทีมนะครับจาก12ทีมเหลือ6ทีมจากไหนล่ะจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอันดับ1ถึงอันดับ3นะครับจากการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในคาดว่าในปีหน้าเนี่ยครับจัดชิงแชมป์โลกและอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก3ทีมนะถามบอกว่าอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก3ทีมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้ทีมดังๆเก่งๆเนี่ยยังไม่ได้เลยอย่างเช่นอิตาลีญี่ปุ่นจีนโปแลนด์นี่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกนะครับอิตาลีญี่ปุ่นจีนโปแลนด์นะครับดังนั้นไทยเรานี่ก็เก่งกาจสามารถเหมือนกันนะครับที่ได้ไปก่อนนะครับอีกเรื่องนึงครับผลช้างศึกฟีฟ่าอาเซียนนะครับที่แข่งขันอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับรอบแรกนะครับไทยอยู่สายปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์เราชนะปากีสถานมาแล้ว 4-0 แล้วก็วันที่29นะครับชนะเวียดนามมา 2-0 แล้วก็วันที่2ที่จะถึงนี้ครับเราเจอกับฟิลิปปินส์แต่ยังไงก็ตามเราก็เป็นที่1ในสายได้แหละครับเพราะเราได้6คะแนน 6คะแนนจะยังไงกับฟิลิปปินส์ก็เราก็ได้เป็นที่1อยู่แล้วก็ถือว่าเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเลยเพราะเขาเอาที่1ของแต่ละสาย A กับสาย B ก็จะมีมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรพวกนั้นนะครับอีกสายหนึ่งนะครับก็คะแนนที่สูสีกันก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็ในรอบชิงชนะเลิศวันที่5คาดว่าไทยจะเจอไม่มาเลเซียก็อินโดนีเซียเนี่ยนะครับ2ทีมนี้นะครับอันนี้คือฟุตบอลฟีฟ่านะครับฟีฟ่าอาเซียนนะครับก็หลายคนก็ถามว่าฟีฟ่าเดย์นี่เป็นยังไงอะไรฟุตบอลเอเชียนครับชิงถ้วยอาเซียนอันนั้นก็ที่เวียดนามเขาชนะเลิศไปแล้วอันนี้เฉพาะอาเซียนของเราอันนี้เป็นรายการใหม่นะครับของเป็นรายการแข่งขันของฟีฟ่าที่เขาจัดขึ้นมานะครับเฉพาะของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็24ถึงวันที่6กันยา6ตุลานะครับอันนี้คือช้างศึกของเรานะครับชุดใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับผลกีฬาเอเชียนเกมนะครับไม่พูดไม่ได้ขณะนี้เราสรุปมาแล้วได้12เหรียญทองนะครับก็สรุปเหรียญเราได้12ทอง10เงินแล้วก็12ทองแดงรวม34เหรียญนะครับ
นะรวม34เหรียญนะเราได้จากไหนบ้างเทควอน3เหรียญกีฬา3เหรียญมาเชียนอาร์ต1เหรียญขี่ม้า2ตะก้อ1นะครับตะก้อะไรทีมเดียวนะครับแบดมินตันชายเดียวนะครับชายนะของคุณลวุฒินะครับของวิวนะครับแล้วก็ e-sport นะครับเมื่อวานนี้นะก็ได้มาเป็นเหรียญที่12นะครับนะสรุปเหรียญอันดับหนึ่งก็จีนนะครับ151แล้วครับญี่ปุ่น50เกาหลี24อูเบ16ไทยเรา12นะครับไทยเรา12นะอันนี้คือสรุปเหรียญนะครับสรุปเหรียญของเอเชียนเกมนะครับตั้งแต่วันที่14กันยายนจนถึงวันที่1ตุลานะครับวันนี้นะครับตั้งเป้าไว้15เหรียญนะครับนะเดี๋ยวมีเดอะเพจสกู๊ปพิเศษถ้ามีเวลาเหลือก็จะนำเสนอในภาพรวมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายของเก็บตกกีฬานะครับการขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีโลกแน่นอนครับกิจกรรมไทยแลนด์โชว์ไทยแลนด์อะไรไทยแลนด์โชว์คัทอเมซิ่งมวยไทยเฟสติวัลที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่22กันยายนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนมวยไทยสู่เวทีโลกนะครับที่เมืองนาโกย่าเราก็ถือโอกาสไปแข่งที่เอเชียนเกมนี่ตั้งหลายประเทศคนเป็นหมื่นคนนะครับที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยก็ให้เขาได้รับรู้รับทราบของกีฬามวยไทยเพราะเป็นการขับเคลื่อนสู่กีฬาโอลิมปิกนะครับของกีฬามวยไทยซึ่งขณะนี้ก็ไปได้เยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเราก็ถือโอกาสในช่วงแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้แหละครับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ก็ถือโอกาสนำทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยไปโชว์กิจกรรมมวยไทยนี้นะครับก็เรียนให้ได้ทราบนะครับว่าเราก็พยายามเต็มที่แล้วครับที่จะดันมวยไทยให้ไปเวทีโลกให้ได้นะครับครับนั่นคือ เรื่องของเก็บตกกีฬานะครับเก็บตกกีฬาในการในเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับไปเรื่องกีฬาในประเทศนะครับกีฬาในประเทศกีฬาในประเทศวันนี้มีข่าวอยู่ประมาณ4ข่าวนะครับแต่เป็นข่าวใหญ่ๆอยู่พอสมควรอันแรกก็เรื่องของฟุตบอล U17 ปีซึ่งจัดแข่งในเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละครับ8ถึง20พฤศจิกายนเป็นรอบคัดเลือกเป็นการชิงแชมป์เอเชียนะครับของฟุตบอล U17 ก็นำเสนอมา 2-3 สัปดาห์ต่อกันแล้วช่วงนี้ก็คัดเลือกทีมนะครับเอานักกีฬาจากต่างประเทศมาคัดเลือกนะเพื่อให้เป็นทีมไทยที่แข็งที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลไทยลีกนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3นี่แหละครับที1ที2ที3นะครับที1ตอนนี้หยุดพักการแข่งขันเพราะทีมชาติชุดใหญ่เราไปแข่งที่อินโดนีเซียที2นี่เริ่มแข่งมาเมื่อ4กันยายนส่วนที3นะครับที2ของเราก็มีขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับก็แข่งมา2แมตช์แล้วเท่าที่เช็คดูก็ดูผลการแข่งขันก็ชนะนะครับชนะได้9คะแนนนะครับลงแข่งขันมา4ชนะ3แพ้ไม่มีเสมอ1นะครับเสมอ1ได้9แต้มนะครับอยู่อันดับ1อยู่นะครับก็เป็นกำลังแรงใจให้กับขอนแก่นยูไนเต็ดกันไปนะครับส่วนมหาสารคามทีมในอีสานเมืองเลยหนองบัวเมืองเลยอยู่อันดับ3หนองบัวอันดับ4แล้วก็มหาสารคามอันดับ16นะครับอันดับ16นะครับอันนั้นคือที2นะครับก็สรุปผลให้ฟังส่วนที3เริ่มแข่งขันเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาอันนี้แข่งยาวไปจนถึง20มีนา70นู่นแหละครับที3ของขอนแก่น FC ของเรานะครับแข่งสรุป
ผลการแข่งขันแข่งไปแล้ว2แมตช์นะครับชนะ1เสมอ1นะครับได้4คะแนนนะครับอยู่อันดับ4นะอันดับ1ก็อุดรบ้านจันนะครับอันดับ2คือร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดนะส่วนมอดินแดงนะครับอยู่อันดับที่12นะครับแข่ง2ครั้งแพ้2ครั้งอยู่อันดับผู้ให้อยู่นะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีหนึ่งทีสองนะครับทีสองก็หายังไงก็หาไม่เจอนะครับนะเปิดเข้าไปดูในไลน์ในกลุ่มในอะไรแล้วนะครับส่วนทีสามต้องขอบคุณคุณตะดิทิชัยนะครับแจ้งไม่ทราบว่าวันที่4ตุลานี้นะครับขอนแก่นเจอกับอุบลครัวนภัทรนะครับที่อบจขอนแก่นเวลา18นาฬิกานะครับวันที่4นะครับ4วันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวัน1วันพฤหัส2ศุกร์3เสาร์วันที่4วันอาทิตย์ครับที่สนามอบจก็ไปเชียร์ขอนแก่น FC นะครับเจอกับอุบลครัวนภัทรนะแล้วก็วันที่11ไปแข่งที่สุรินทร์วันที่18มาแข่งที่อบจขอนแก่นนะครับเจอกับอะไรโคราชนะครับวันที่15 25ครับเจอโคราชนะครับที่ราชภัฏโคราชวันที่31ที่อบจขอนแก่นอีกนะครับเจอกับของแข็งอุดรบ้านจันทร์นะครับก็แข่งเวลา18นาฬิกาครับ6โมงเย็น6โมงเย็นนะครับทุกครั้งที่เป็นสนามเหย้านะครับแล้วก็ U21 นะครับขณะนี้ก็เริ่มแข่งขันไปแล้วนะครับก็ไม่มีทีมของขอนแก่นนะครับก็สามารถติดตามทาง Facebook BYD Thailand เพจช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็เพจที1ที2ที3นะครับก็เปิดเข้าดูไม่มีนะดูไม่มีครับก็มูลค่าของฟุตบอลไทยของเราไม่ธรรมดานะครับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC นะครับประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของฟุตบอลไทยเราเนี่ยอยู่อันดับ7ของเอเชียเลยนะครับอันดับ3อันดับ7ของอาเซียนนะอันดับ7ของเอเชียนะครับแล้วก็อันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกรองแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้รวมแล้วอยู่อันดับ47ของโลกนะครับในการประเมินประเมินอะไรประเมินการจัดการแข่งขันนะครับในระดับสโมสรนะครับเมื่ออยู่อันดับ47เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปแข่งในระดับ AFC ในแชมเปี้ยนลีกอีลีกนี่ตั้ง3ทีมทั้งบุรีรัมย์ทั้งราชบุรีทั้งท่าเรือนะครับแล้วก็AFC แชมเปี้ยนลีก2 1ทีมคือ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมก็ไม่ธรรมดาหรอกครับ4ทีมนะครับที่เราไปแข่งไปแข่งในระดับ AFC นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกเอ้าไปไหนล่ะวัชรกรพัก1เพลงนะครับ1เพลงก่อนไปต่อกีฬาต่างประเทศครับเชิญครับ

ครับรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็มาในช่วงที่2แล้วนะครับผมมนตรีบุญยพงศ์ครับอดีตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดำเนินรายการก็กีฬาในประเทศนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับนักกรีธานักกีฬากรีธานะครับตัวแทนของประเทศไทยใน U20 ปีแล้วก็ U18 ปีที่สมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกไว้นะครับก็มีความชื่นชมยินดีกับลูกศิษย์ของอาจารย์สุขีดีสงครามนะครับจากโรงเรียนขามแก่นนครทั้ง3คนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกนะเป็นตัวแทนทีมเยาวชนทีมชาติไทย U18 แล้วก็ U20 ปีนะครับคนแรกก็นางสาวอรทัยชำนาญกลางนะครับตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย U18 วิ่งข้ามรั้ว400เมตรคนที่2นางสาวกมลลักษณ์พานศรีนะครับม.6/4ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย U20 ปีนะครับในการวิ่งวิบาก 3,000 เมตรและอีกคนหนึ่งนะครับนางสาวสุภรัตน์วรรณจงคำนะครับนักศึกษาสาขาพระรักษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เป็นศิษย์เก่าของขามแก่นนครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุขีทั้ง3คนนะครับเป็นตัวแทนใน U20 ปีนะลงวิ่งผัด 4x400 เมตรนะครับก็ยินดีกับลูกศิษย์ของอาจารย์สุขีทั้ง3คนนะครับแสดงความยินดีด้วยนะก็เป็นตัวแทนใน U20 กับ U18 ปีนะครับซึ่งจะไปร่วมในการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปนะครับถ้าดูในชนิดกีฬาแล้วนะครับชนิดของมีโรงเรียนชุมแพศึกษาของขอนแก่นด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณอาจารย์สุขีที่ส่งมาให้ธนกิจปัทมวิสานะครับจากโรงเรียนชุมแพศึกษาในยูอะไรเนี่ยยู18นะครับอีกคนหนึ่งครับชิตะนพวัฒน์นะครับจากชุมแพศึกษาเช่นเดียวกันธนกิจปัทมริษาและก็อชิตะนพวัฒน์นะครับก็ในยู18ปีนะครับส่วนโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนี่มีไหมเนี่ยโรงเรียนกีฬาขอนแก่นมีสักคนไหมครับมีนครสวรรค์มี1คนครับนางสาวอาริสลาธีระพงชาติอาริสลาธีระพงชาตินะครับใน U18 นะครับ U18 ก็ยินดีกับนักกีฬาของขอนแก่นของเรานะครับขอบคุณอาจารย์สุขีดีสงครามที่ส่งมาให้ส่วนจะแข่งขันที่ไหนยังไงนะแจ้งให้ผมทราบอีกทีนึงนะครับก็จะยินดีนำเสนออากาศให้ประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประชาชนได้รับทราบอีกกีฬาหนึ่งครับกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอลทางสมาคมกีฬาฟุตบอลของท่านอาจารย์ณภักดิ์นามศรีฐานนี่ครับจะมีการแข่งขันหลายรุ่นอายุครับวันที่23ตุลาที่สนามมขนะครับสนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น23ตุลาครับช่วงนี้รับสมัครอยู่นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดการรับสมัครวันไหนยังไงท่านติดตามถามข่าวคราวจากทางสมาคมทางท่านณภักดิ์นามศรีฐานอีกครั้งนะครับครับรุ่นอายุทั่วไปอายุไม่เกิน59อายุ60ปีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเยอะมากนะครับอีกอันนึงครับเป็นเรื่องของกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตบอลที่กำลังประกาศรับสมัครกันอยู่ครับในรุ่นอายุ14 16 18นี่ครับนะครับเขาเรียกฟุตบอลอะไรพายมินิสเตอร์ยังครับ2026ถึง2027จุดเริ่มต้นสู่ทำเนียบนักเตะทีมชาติไทยนะครับ U14 U16 U18 นะครับใครเกิด1มกราคม55ถึง31ธันวาคม56นะครับ U14 นะครับU16 53 ถึง54
U18-51-52 นะครับสัญชาติไทยทุกทีมเริ่มต้นที่ระดับอำเภอทีมแบบไหนสมัครได้นะครับคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้นะครับ1ทีมมี 18-30 คนมีผู้รักษาประตู3คนอะไรต่างเหล่านั้นรอบอำเภอนะครับ878อำเภอบวก50เขตกรุงเทพรับสูงสุด8ทีมต่อพื้นที่อำเภอนะครับครับรายละเอียดต่างๆท่านเรารับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาวันนี้เป็นต้นไปนะครับจะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิ้นสุด31ตุลานะครับทีมโรงเรียนกีฬาต่างๆนะครับก็สมัครในนามทีมสมาคมทีมโรงเรียนทีมสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของกีฬาในประเทศนะครับส่วนกีฬาต่างประเทศนะครับวันนี้เอเชียนเกมนะครับมีให้ลุ้นเหรียญนะครับ 1-4 ตุลาเนี่ยนะก็ยังหวังเหรียญจากมวยโฟกัสนะครับ 54 กิโลเนี่ยพรุ่งนี้ครับเจอกับเกาหลีเหนือนะครับเหลืออยู่1เดียวนะครับหญิง1เดียวรุ่น54กิโลยูยิสุกำลังแข่งครับเทควันโดก็กำลังจะแข่งนะครับทั้งท่ารำทั้งภูมิเช่ทั้งประเภทต่อสู้กอล์ฟก็วันนี้วันอีก2วันนะครับกอล์ฟนะป้องกันแชมป์นะครับเรือใบก็เช่นเดียวกันเซปักตะก้อ4คนหญิงวอลเลย์บอลชายหาดนะครับทราบว่าหญิงเข้าชิงนะครับแล้วก็จักรยานเมื่อเช้าเนี่ยเป็นยังไงยังไม่ได้ตามใจอังสุธาสาวิทนะครับใส่ในประเภทสปินบุคคลชายแล้วก็วอลเลย์บอลวันนี้นะครับบ่าย4โมงบ่าย2โมงนะครับ14นาฬิการอบ8ทีมไทยเจอกับจีนก็เป็น9ชนิดกีฬาที่ลุ้นเหรียญอยู่นะครับในโค้งสุดท้ายก็หวังว่า15เหรียญทองนะครับคงได้แน่นอนนะครับวันขณะนี้เราได้12แล้วนะครับเนี่ยฮะยูยิตสูเทควันโดพวกนี้ก็เป็นกีฬาที่หวังเหรียญอยู่เหมือนกัน2ล้อนะครับในประเภทสปินนะครับของใจนะครับส่วนอีกกีฬานึงครับมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมนะครับหลังจากเอเชียนเกมเสร็จก็แข่งอาเซียนพาราเกมต่อ 18-24 ตุลาคมนี้ครับ282คนครับก็แข่งที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน282คนคือรายชื่อนักกีฬานะครับเป็นนักกีฬาที่ส่งเข้าแข่งขัน18ชนิดกีฬานะครับมียิงธนูมีกรีธาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวินชาบาสเกตบอลวินแชร์ฟันดาบวินแชร์รักบี้ฟุตบอลนะครับเราก็หวังอยู่24เหรียญทองนะครับนะจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับ24เหรียญนะครับเราเคยทำได้มาเมื่อแข่งที่ประเทศจีนนะครับ2023เราได้มา27เหรียญทองแต่ปีนี้เราหวัง24นะครับหวังน้อยลงแต่เคยได้27เหรียญนะครับจบอันดับ7ในตารางเหรียญรวมนะในตารางเหรียญรวมนะครับของปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับอย่าว่าปีที่แล้วครั้งที่4นะครับที่ประเทศจีนนะครั้งที่5นี้ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นก็หลังจากเอเชียนเกมเสร็จก็ลุ้นกีฬาคนพิการต่อนะครับต่อไปครับจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกนะครับ UCI Tag World Championshipที่เซี่ยงไฮ้วันที่14-18ตุลานะครับที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแล้วก็อีกรายการนึงครับเลอทัวร์ลังกาวี2026ระดับโปรวิเชียน27กันยาถึง4ตุลานะครับขณะนี้กำลังแข่งอยู่นะครับที่มาเลเซียจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟจงหนิงไอแลนด์ที่ประเทศจีนครับ9-11ตุลานะครับอันนี้คือจักรยานชิงแชมป์โลกนะครับก็มีรายการ3รายการที่แข่งในเดือนตุลาคมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกครั้งที่4ดาก้า2026 31ตุลาถึง13พฤศจิกาที่เซเนกัลนะครับประเทศเซเนกัลนะครับอันนั้นคือกีฬาต่างประเทศนะครับกีฬาต่างประเทศ
สกู๊ปพิเศษนะครับในเวลา4นาทีที่เหลือนะครับสกู๊ปพิเศษนะครับคำว่าศูนย์ไทยเฮาไทยเฮานี่คือศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจินะครับที่กำลังแข่งเอเชียนเกมอยู่ขณะนี้แหละครับคำว่าศูนย์ไทยเฮานี่คือเป็นศูนย์รวมครับนะเป็นศูนย์รวมอำนวยความสะดวกให้นักกีฬาไทยเราทั้งหมดนะกินข้าวนะอะไรกายภาพบำบัดอะไรเก็บป่วยไข้อะไรต่างๆมาที่ศูนย์นี้ทั้งหมดเลยนะเขาเรียกว่าศูนย์ไทยเฮานะครับศูนย์ไทยเฮานั่นก็เป็นจุดรวมของนักกีฬาประเทศไทยของเราใน600 700คนที่ไปแข่งเนี่ยแหละครับก็เป็นศูนย์อำนวยการนักกีฬาไทยนะครับศูนย์กายภาพบำบัดนักกีฬาเจ็บป่วยไข้มาก็มาที่นี่แหละครับอีกอันนึงก็มีเดอะเพฟอย่างที่ว่าครับ43ชนิดกีฬาที่แข่งขัน719คนที่ไปแข่งที่เอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งนี้เนี่ยขณะนี้เราได้12เหรียญหวังได้15เหรียญ นะครับก็จากกีฬาที่ผมไล่ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับว่าความหวังเนี่ยจากมวยยูยิทสูเทควันโดกอล์ฟเรือใบเซปักตะก้อแต่เซปักตะก้อหญิงเนี่ยก็ลงสนามวันแรกก็ไปแพ้เวียดนามวันนี้เจอกับฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลชายหาดจะชิงเข้าว่าเข้าใจว่าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จักรยานนะครับก็หวังว่าจะได้จะอีก3เหรียญนี่มันต้องได้ครับกอล์ฟนะครับกอล์ฟนะครับกอล์ฟทีนี้ใน20อันดับแรกของโลกเนี่ยขณะนี้ไทยเราอยู่อันดับ13ของโลกนะครับของวอลเลย์บอลหญิงส่วนในเอเชียนเกมเราอยู่อันดับ3นะครับได้เหรียญทองแดงถามว่าผลงานของสาวไทยในเอเชียนเกมที่ผ่านมาเนี่ยในปี1990อยู่อันดับ6 1994อยู่อันดับ51998โยมดับ4 2002โยมดับ5 2005โยมดับ4 2010โยมดับ5 2014ได้เหรียญทองแดง2018ได้เหรียญเงิน2022ได้เหรียญทองแดงแล้วก็2026ปีนี้นะครับก็ได้เหรียญทองแดงอันนี้คือ10ครั้งหลังสุดของเอเชียนเกมนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับครับเราหมดเวลาแล้วครับก็คงพบกันเพียงแค่นี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณคุณวัชรากรนะครับที่เป็นฝ่ายควบคุมเสียงเทคนิครายการก็อยู่ด้วยกันมา1ชั่วโมงขอบคุณทุกท่านที่สนใจรับฟังและพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีปลายเดือนครับรักษาสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่องเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมอย่างวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บน ที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐอลาสก้าของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่รื้อของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากอ้าคือดีคักแท้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา 14:00 น.ผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย 2:00 น.

ดีๆของเรามีนัดกันเวลานี้นะ 14:00 น.จนถึง 15:00 น.โดยประมาณค่ะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตโดยผอ.อชิระยามมังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้1ตุลาคมเนาะก็เป็นวันที่ขึ้นต้นปีงบประมาณใหม่แล้วนะสำหรับในเรื่องของปีงบประมาณนะเป็นปีงบประมาณ2570แล้วนะคะหลายท่านอาจจะรับฟังอยู่ใครเป็นวัยเกษียณบ้างเอ่ยวันนี้ได้พักผ่อนวันแรกเลยนะคะเริ่มปีงบใหม่แล้วหลายท่านก็คือเมื่อวานนี้ทำงานวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ได้พักผ่อนวันนี้ได้เริ่มพักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานมานานแล้วนะคะเอาล่ะถ้าได้รับฟังรายการนี้อยู่นะคะว่าแน่นอนวันนี้ดีเจอายนะคะนำข่าวสารมากมายค่ะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังวันนี้วันที่1ตุลาเป็นวันเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างนะทั้งเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่าลืมนะเข้าไปกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้เนาะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูกันในช่วงแรกก่อนดีกว่านะคะเรื่องของสภาพภูมิอากาศของเราเนาะพยากรณ์อากาศของเราว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันช่วงวันที่4ถึงวันที่5เนี่ยจะเริ่มมีเรื่องของฝนตกถึงฝนตกหนักมากเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะช่วงนี้อาจจะปล่อยให้เราแบบว่าสบายใจกันไปสักพักนึงนะ4ถึง5ตุลาคมนี้ก็เตรียมรับมืออีกรอบหนึ่งนะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายแล้วก็บึงกาฬซึ่งริมฝั่งทางโน้นเนาะก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้วยนะคะและดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งนะคะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดเข้าปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ที่อ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างด้วยนะคะมาดูสำหรับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะคะมีลมผิวพื้นเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่35องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าแต่ว่าตอนนี้ในเมืองขอนแก่นนะแถวบึงแก่นนครของเรานะคะก็มี1ก้อนมืดๆคลึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเหมือนแบบว่ามารอแล้วเลิกงานเมื่อไหร่เอาแน่เหมือนว่านัดไว้ตั้งนาฬิกาตั้งเวลาไว้เลยว่าเดี๋ยวพอเลิกงานปุ๊บเนี่ยตกแน่นอนแต่ตอนนี้คือคลึ้มๆในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยบอกกันได้นะว่าเอ๊ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราอำเภอนั้นอำเภอนี้เป็นอย่างไรเขาบอกว่าขอนแก่นของเราเนี่ย120ของพื้นที่ไปอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหน120อยู่ตรงไหนของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็เนี่ยแหละคอมเมนต์มาพูดคุยแจ้งข่าวสารกันได้เลยนะทักทายทางออนไลน์ด้วยนะคะก็มารับชมกันหลายคนเลยสวัสดีแม่มนด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องไอคนสวยสวัสดีแม่มนด้วยนะคะวันนี้แม่มนจะขอเพลงหรือเปล่ากรุงเทพฝนหยุดแล้วไหมคะแม่ฝนหยุดหรือยังคะตอนนี้บรรยากาศอากาศโอเคอยู่ใช่ไหมคะทักทายพี่แมวด้วยพอดีกำลังขับรถยนต์อยู่ครับขอเพลงด้วยรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอเครักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพิติชิโร่จะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางที่สวทขอนแก่นนะคะมีจัดเลี้ยงปิดงบนะสิ้นปีงบประมาณเหมือนพี่แมวรู้เมื่อวานน้องไอได้ลองเพลงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเปิดฟังให้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้พี่แมวตามคำขอได้เลยนะที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะคะคุณผู้ฟังมาดูกันต่อในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนาะมาดูภารกิจของทางปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะที่ได้มีการสนับสนุนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องจักรกลที่ไปช่วยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันนะคะว่าเอ๊ะเขาไปช่วยอะไรยังไงที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวขอนแก่นของเรานะคะได้ส่งตรงไปถึงพี่น้องชาวปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นค่ะ
โดยท่านผอ.ศิริศักดิ์สกุลโสรัจจะผอ.ศูนย์ปภ.ขีด6ขอนแก่นได้มีการสั่งระดมนะคะทั้งกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรกลนะคะเพื่อลิงเข้าช่วยเหลือพื้น

ที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองแล้วก็ตำบลรอบเมืองนะคะของที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะงานนี้คุณผู้ฟังทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นของเราเนี่ยจัดทั้งกำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะถึง16คนด้วยกันนะคะพร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบครบมือเขาบอกว่าทั้งรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันเรือท้องแบนอีกจำนวน6ลำเรือกู้ภัยอีก1ลำและเจ็ตสกีนะคะสำหรับเข้าพื้นที่วิกฤตอีก2ลำด้วยกันตอนนี้คุณผู้ฟังเรียกได้ว่าทีมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยได้ลงพื้นที่จริงลุยภารกิจอพยพลำเลียงผู้ประสบภัยเคลื่อนย้ายเข้าของเครื่องใช้นะคะตลอดจนส่งมอบความช่วยเหลือในจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะที่สำคัญก็คือมีการประเมินสถานการณ์เรื่องของระดับน้ำการบริหารจัดการน้ำสภาพเส้นทางกันเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยโดยยึดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือก็คือช่วยเหลือแต่เรื่องความปลอดภัยก็เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะก็เนาะคุณผู้ฟังเราอยู่ทางนี้เราก็ได้แค่เป็นกำลังใจนะส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยไม่ใช่แค่ที่ปราจีนบุรีนะคะเป็นหลายๆพื้นที่ทั้งที่ภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครในแต่ละเขตอย่างเงี้ยบางพื้นที่ยังเจอน้ำท่วมขังอยู่แล้ววันนี้มีการแจ้งเตือนว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการเพิ่มการปล่อยระดับน้ำเกิน 2,000 แล้วนะคะอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันในช่วงที่2ด้วยว่าเอ๊ะเขาระบายน้ำอย่างไรตอนแรกบอกว่าจะไม่เกิน 2,000 นะตอนนี้มันขึ้นเป็น 2,400 แล้วเขาบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนี้แล้วค่ะมีการแจ้งเตือนออกมาเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันในช่วงที่2นะคะเอามาดูเรื่องอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเนาะคุณผู้ฟังมันก็จะมีภัยหลากหลายอย่างเลยแหละที่มันเข้ามานะก็มีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวมาดูอีกมุมนึงเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นภัยที่ไม่ใช่แค่น้ำธรรมดามาเป็นสัตว์เลยนะคะน้องจระเข้น้องจระเข้มานะคะโอเคทักทายแม่มนบอกว่าฝนหยุดแล้วค่ะโอเคตอนนี้ก็เหลือในบางพื้นที่บางเขตใช่ไหมคะคุณแม่ที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่รอการระบายรอเร่งระบายออกเห็นว่าในแต่ละบางเขาเรียกอะไรนะบางเขตบางหมู่บ้านบางบ้านจัดสรรแต่ละหมู่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะยังมีน้ำขังอยู่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางพี่น้องชาวกรุงเทพด้วยนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ไอ้บอกเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ทำเอาตื่นเต้นเลยนะคะสำหรับชาวบ้านแถวสนามชายเขตถึงกับต้องตกใจเลยเรื่องมีว่าคุณผู้ฟังมีชาวบ้านเนี่ยมีการโพสต์ลงโซเชียลกันว่าเจอจระเข้ค่ะลอยคอแบบชิวๆเลยเล่นน้ำลอยคอเลยนะคะอยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานนะคะบริเวณบ้านบางพะเนียงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นแบบนี้ก็ผวากันเลยเนาะคุณผู้ฟังเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าเป็นจระเข้เลี้ยงหรือเป็นจระเข้แบบตามธรรมชาติมาจากไหนยังไม่มีใครรู้นะตอนนั้นนะคะก็เลยมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปลงสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้ทราบเรื่องแล้วเนี่ยนะคะจากทางสภ.สนามชัยเขตก็ร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีแล้วก็เจอเลยค่ะคุณผู้ฟังเจอเลยนะของจริงเลยนะคะลอยคออยู่ในตามที่แจ้งเลยตามที่ประชาชนเนี่ยถ่ายรูปหรือว่าแจ้งโทรศัพท์เข้าไปเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการประสานไปยังคุณพัฒนะนะคะซึ่งได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของน้องจระเข้ตัวนั้นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะคะสูงสุดของพี่น้องประชาชนรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะก็เลยขอความยินยอมจากคุณพัฒนะเนี่ยแหละนำกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะด้วยการยิงระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีนะคะก่อนที่จะช่วยการนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองและส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะคะด้านคุณพัฒนาเนี่ยที่ว่าเป็นเจ้าของของน้องจระเข้เนี่ยก็ได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจระเข้ที่เลี้ยงไว้ตัวเนี้ยเลี้ยงไว้แค่ตัวเดียวเท่านั้นตั้งแต่ตัวยังเล็กๆเลยเลี้ยงไว้เนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วแล้วก็ทางฝ่ายปกครองที่อำเภอสนามชัยเขตนะคะก็เลยยืนยันอีกเสียงว่ามีจระเข้หลุดมาแค่ตัวเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นก็สบายใจได้เลยนะคะหายห่วง
จัดการเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่มีไปลอยคอชิวๆอยู่แถวบ้านเราแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เราต้องระวังนะในเรื่องของนอกจากน้ำจะเข้ามาในตัวบ้านเราแล้วสัตว์ต่างๆสัตว์มีพิษไม่มีพิษต่างๆนะที่มันลอยคอมากับน้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภัยนะปกติเราดูตามโซเชียลใช่ไหมก็จะน่ารักน่ารักกันค่ะเจอเป็นปลาดุกมั่งปลาช่อนมั่งปลานิลอย่างเงี้ยว่ายน้ำมาเล่นอยู่หน้าบ้านเข้ามาในตัวบ้านคิดสภาพคุณผู้ฟังถ้าไม่ใช่แค่แบบปลานิลไม่ใช่ปลาคราฟอย่างเงี้ยแต่เป็นน้องจระเข้ลอยมาแทนมาอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าก็น่าจะตกใจกันพอสมควรนะคะก็นำมาฝากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามการเผื่อในพื้นที่ไหนอาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่เจอแต่ก็ไว้วางใจไม่ได้ก็เผื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเห็นก็รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะคะให้มาดำเนินการจัดการเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนด้วยนะคะอันนี้แหละคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้เลยดีกว่าเนาะที่ไอ้ได้แจ้งไปเรื่องของเขื่อนเจ้าพระยานะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเวลาประมาณ 8:15 นมีข่าวแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมจากทางปภ.ค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่1ตุลาคมเวลาตั้งแต่13:00 นเป็นต้นไปทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะจะทำการปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขยับสูงขึ้นอีกประมาณ 0.35 เมตรหรือราวๆ35เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำนะหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่อำเภออินบุรีอำเภอชีน้ำร้ายตำบลประสุกแล้วก็ตำบลทับยาแล้วก็ที่อำเภอพรหมบุรีนะคะที่ตำบลพระงามบ้านหม้อโรงช้างแล้วก็หัวปลารวมถึงในตัวเมืองอำเภอสิงห์บุรีด้วยที่ตำบลบางกระบือนะคะแล้วก็ชุมชนบางแคนอกรวมถึงพื้นที่อื่นๆเลยนะใครที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้ด้วยสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการทันทีเลยแน่นอนคุณผู้ฟังเมื่อเรารู้แล้วว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับระดับน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเตรียมยกสิ่งของแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่มันสูงแล้วก็คาดว่าปลอดภัยน้ำขึ้นไม่ถึงแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางค่ะใครมีเด็กอยู่ในบ้านผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะคะก็หรือว่าเป็นผู้ป่วยเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะต้องติดตามนะคะเตรียมอพยพกันให้ดีนะคะเอาความปลอดภัยของเรายึดเป็นอันดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังเอาของตัวเรานะทรัพย์สินบางทีมันไม่เป็นไรค่ะยึดความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตของเราไว้ก่อนนะคะหากบ้านไหนต้องการความช่วยเหลือด่วนนะคะก็สามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้เลยที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ทันทีเลยนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นในช่วงแรกนะคะที่ได้นำข่าวสารต่างๆนะก็จะเน้นยังช่วงนี้ยังเน้นในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมการช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ยังต้องติดตามกันอยู่ให้พวกเราเนี่ยแหละพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าใครที่อาจจะรับฟังทางออนไลน์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็จะได้ทราบข่าวร่วมกันด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะที่มารับชมรับฟังทางออนไลน์แล้วเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยขอเพลงกันได้นะคะแจ้งข่าวสารในพื้นที่ได้นะให้ไอแบบว่าอ่านข่าวออกให้ได้เลยประชาสัมพันธ์ข่าวให้ได้เลยหรือว่าจะแจ้งคุณผู้ฟังด้วยกันเนี่ยก็ได้นะคะอาหารเพลงให้พี่แมวก่อนนะคะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะเปิดให้เลยเมื่อวานนี้เพิ่งร้องเลยนะคุณฟังเพลงเนี้ยเพิ่งร้องเลยเพราะว่าทางที่สทขอนแก่นจัดงานวันนี้พี่แมวขอเลยจัดให้ตามคำขอนะคะทุกท่านใครที่เราฟังอยู่นะติดตามกันนะคะเพราะว่าในช่วงที่2นี้ก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยแล้วก็เน้นๆเลยวันนี้เรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังต้องติดตามกันนะคะใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะมันคือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเรามารับฟังกันในช่วงที่2นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลงที่พี่แมวได้แนะนำมาด้วยนะคะกับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของติ๊กชิโร่นะคะโอเคพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะคุณฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะคะในช่วงที่2นี้นะคะเมื่อสักครู่เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่ทางพี่แมวเนาะได้แนะนำมานะคะกับเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะที่ทางคุณผู้ฟังจากทางบ้านนะคะเป็นผู้พิการทางสายตานะคะเพลงชื่นรักนะคะของ The Impossible นะคะบอกว่ามอบให้กับผู้เกษียณทุกท่านเลยนะคะเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงนี้คุณฟังคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางออนไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยขอเพลงได้นะคุณผู้ฟังเอาละค่ะช่วงที่สองนี้ยังมีอีกเรื่องที่สำคัญเลยแหละที่ทุกท่านน่าจะเขาเรียกว่าอะไรกำลังให้ความสนใจเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงเงื่อนไขอะไรยังไงนะวันนี้เห็นเขาบอกว่า1ตุลาคมยังมีไทยช่วยไทย plus 60-40ต่อล้อแล้วใช้ยังไงระยะเวลาแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มเลยวันนี้นะกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะคุณผู้ฟัง1ตุลาคมนี้นะคะใครอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ไหมเรามีสิทธิ์ไหมคะแล้วต้องทำยังไงบ้างมาฟังกันด่วนๆเลยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ได้ยุ่งยากแบบที่ทุกคนคิดทุกคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องเข้าไปยืนยันอีกแล้วหรอดีเจทำไมมันต้องเข้าไปยืนยันอีกแล้วทำไมไม่ใช้ต่อเนื่องไปได้เลยก็มันเป็นคนละเฟสกันคุณฟันก็ต้องเข้าไปยืนยันซึ่งขั้นตอนมันไม่ได้เยอะมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูอันดับแรกสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเรานี่นะคะที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังขั้นตอนแรกนะคะอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะทุกคนจากนั้นก็เข้า G-Wallet เติมเงินเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพอเข้าไปแล้วหน้าแรกจะเห็นแบนเนอร์โครงการให้กดเข้าไปยืนยันลงทะเบียนได้เลยค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะกดแค่ครั้งเดียวใช้สิทธิ์ยาวๆไปเลยนะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่6โมงเช้ายาวจนถึง5ทุ่มของทุกวันเลยแล้วก็ได้ 1,000 บาทนะใช้2เดือนนะคะก็คือเดือนเนี้ยตุลาคมแล้วก็ถึงเดือนพฤศจิกายน2เดือนนี้รวบ 1,000 บาทนะคะไม่ใช่เดือนละพันนะระยะเวลา2เดือนให้ 1,000 บาทนะคะก็ใช้ยาวๆสำหรับใครที่อาจจะแบบไม่ได้ซื้อของราคาแพงค่อยๆซื้อวันละแบบว่า 50-60 บาทอย่างเงี้ยมีระยะเวลายาวๆให้ทุกท่านได้ใช้กันเลยนะคะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าถ้าผ่านการอนุมัติแล้วนะคะก็ง่ายเหมือนกันคุณผู้ฟังแค่อัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็กดที่แบนเนอร์โครงการเพื่อกดยอมรับเงื่อนไขเพียงแค่ครั้งเดียวกดคลิกเดียวเลยนะคะร้านค้าก็สามารถที่จะยืนยันได้ยาวๆตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้แล้วก็พร้อมรับชำระเงินได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ยากนะคุณผู้ฟังมีข่าวดีเช่นกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกดอะไรให้มันยุ่งยากเลยคุณผู้ฟังวงเงินเนี่ยจะเข้าบัตรให้อัตโนมัติเช่นวงเงินซื้อสินค้าธงฟ้า300บาทต่อเดือนคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำบัตรเนี่ยไปสแกนใช้ตามเงื่อนไขเดิมได้เลยทันทีไม่ต้องรอกดอะไรให้เสียเวลาไม่ต้องหาแบนเนอร์แบบว่าต้องยืนยันลงทะเบียนไหมไม่ต้องนะคะใครที่มีอยู่แล้วมีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะก็เงินเข้าอัตโนมัติเหมือนเช่นทุกๆเดือนเลยนะคะสรุปแบบนี้คุณผู้ฟังคนใช้แอปเป๋าตังประชาชนทั่วไปนะคะกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นสำหรับร้านค้ากดยืนยันได้ยาวๆถึง30พฤศจิกายนนี้แล้วก็ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องรอกดอะไรทั้งสิ้นนะคะรอเงินเข้าแล้วก็ใช้ได้เลยรู้แบบนี้แล้วคุณผู้ฟังทราบข่าวแบบนี้แล้วนะอย่าลืมไปสกิดบอกพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนๆข้างๆเรานะคะจะได้ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้กันนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ทางโครงการของรัฐบาลนะที่เขาได้ให้เรามานะคะใช้สิทธิ์ต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงพฤศจิกายนนี้เลยนะคะมาเจาะกลุ่มเข้าไปอีกสำหรับกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะใครที่กำลังรุ้นนะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะเขาประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครเข้าไปดูหรือยังสำหรับใครนะที่เคยยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาข่าวดีก็คือมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีกถึง 1.75 ล้านรายเลยนะคะหลังจากที่มีการป
รับเกณฑ์นะในการคัดเลือกใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนผ่านการขอทบทวนเนี่ยอีก 1.75 ล้านรายเลยนะคะทำให้ยอดรวมผู้ได้รับสิทธิ์โครงการนี้อ่ะพุ่งสูงถึง 11.25 ล้านคนแล้วนะคะถือว่าครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆได้มากขึ้นจากที่ตอนแรกอาจจะมีเกณฑ์ที่มันอาจจะไม่ใช่อาจจะแบบอาจจะไม่ถูกไม่โดนใจแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะรัฐบาลก็ได้มีการปรับให้แล้วนะคะก็ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นส่วนใครนะคะที่สงสัยว่าแล้วเราเนี่ยจะเช็คผลได้จากที่ไหนบ้างเดี๋ยวมาดูสรุปช่องทางง่ายๆแบบนี้นะคุณฟังไอสรุปมาให้แบบนี้นะคะอันดับแรกเลยคุณฟังเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์นะคะเข้าไปได้เลยพิมพ์หาเลยค่ะว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเข้าไปเลย2ค่ะก็คือใช้เช็คแอนเช็คผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้หรือใครที่แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าไปดูแอปพลิเคชันเลยติดต่อทางธนาคารได้ไหมได้ค่ะเดินทางไปสอบถามที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้เลยทั้งที่กรุงไทยออมสินธกส.ธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เช่นกันใครสะดวกด้านไหนไปด้านนั้นได้เลยนะคะสำหรับใครที่เช็คแล้วปรากฏว่าผ่านยินดีด้วยค่ะคุณได้ไปต่อนะคะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแต่อย่าเพิ่งลืมขั้นตอนสำคัญอย่างที่ไอบอกก็คือเข้าไปยืนยันตัวตนด้วยนะคะถ้าสะดวกยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังหรือธนาคารกรุงไทยสามารถทำได้เลยถึงวันที่12มกราคม70นี้แต่ถ้าไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะคะที่ไอได้บอกไปก็ต้องรีบหน่อยนะคะคุณฟางเขาเปิดให้ยืนยันตัวตนที่ธนาคารเนี่ยได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้เท่านั้นส่วนใครที่ยื่นขอทบทวนไปแล้วรอบนี้ไม่ผ่านนะคะไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งหมดความหวังนะทางรัฐบาลนะคะเขายังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รองรับอยู่ค่ะหากคุณนะคะมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่ไอ้ได้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะเดี๋ยวจะมาย้ำไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะถึงวันที่15ตุลาคมนี่แหละเผื่อใครแบบว่าตกหล่นลืมเข้าไปกดยืนยันการลงทะเบียนอดใช้สิทธิ์พลาดสิทธิ์กันไปเลยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังมีใครอยู่ในครอบครัวของเราบอกกันไปให้หมดนะอย่าลืมนะคะบอกกันแจ้งกันเตือนกันให้ได้รับสิทธิ์จากโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับไอเองไม่ต้องห่วงค่ะตื่นมาตอนเช้านะคะกดรับสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มากระจายข่าวต่อนะคะเชิญชวนทุกคนในที่สวท.เรียบร้อยแล้วรวมถึงที่บ้านด้วยบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าห้ามลืมกดมาซะตั้งแต่วันแรกนี่แหละเดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆแล้วมันลืมมันจะไม่ได้กดมันก็จะเสียดายถ้ามันเกินเวลาไปอย่างนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่ได้นำมาแจ้งเตือนทุกท่านมาบอกกล่าวเนาะจะได้ไม่พลาดกันนะคะสวัสดีค่ะพี่บนสวรรค์สวัสดีครับดีเจน้องอายขอโทษที่เข้ามาช้าเน็ตมีปัญหาเสียดายจังเลยวันนี้ขอเพลงยอมรับคน

เดียวของติ๊กชิโร่อ๋อวันนี้พี่ติ๊กชิโร่นี่เป็นยังไงมีคนขอมา2เพลงแล้วนะแต่ว่าไม่มีปัญหาค่ะจัดให้ตามคำขอที่ทุกท่านเลยนะคะได้แนะนำผลงานเพลงเข้ามาพี่บนสวรรค์บอกว่ามาช้าแต่มานะไม่เป็นไรนะคะยินดีมากๆเลยที่ยังเข้ามารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวหาเพลงให้พี่บนสวรรค์ก่อนเลยเดี๋ยวพี่บนสวรรค์บอกว่าเอ๊ะอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแต่ว่าภาพกับเสียงยังชัดเจนใช่ไหมคะภาพกับเสียงยังชัดเจนเนาะเรื่องฝนฟ้าอากาศทางบ้านแท่นชัยภูมิเป็นอย่างไรบ้างพี่บนสวรรค์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงเพราะๆนะจากที่พี่บนสวรรค์แนะนำมาได้เลยนะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟัง

คุณเมกะเฮิร์สนะคะยังอยู่กับ DJ RI ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานเพลงที่ทางพี่บนสวรรค์ได้แนะนำมาในช่วงนี้นะคะกับเพลง

0: FM 95.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
4: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกลศิลป์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อเป็นสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสักทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อนางคำสอนค่ะสาทองนามสกุลอายุอานามกับเด็กเป็นสกุล6ปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงมันดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นน้ำใหม่มาให้เอามาให้ท่อทรงเพิ่นที่มีเพิ่นไปขายใดเพิ่นก็ทรงเงินมาให้ค่ะคือน้ำเพิ่นมากเนี่ยอุดพุ่มใจหลายค่ะมันมีเนี่ยท่ออาจจะกินงูงูปลาปลาค่ะเดี๋ยวนี้นึกบอกจะไปทางไหนก็ง่ายตะกี้มีเงินเลยเนาะเหมือนชายป่าไปทางไหนมาใส่กันก็ง่ายโดยเพิ่นทรงเสริมนั่นล่ะ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสัตทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะ ค่ะสากลของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมเทวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมเทวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมเทวาต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคันตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนเราก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมเพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมเพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมเพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อๆไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมเทวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมเทวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: เล่าเรื่องพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: นาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ผลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปลเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนุดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดกลางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสินแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์
1: โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำจางห่วยมันมีน้ำใช่ไหมทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพื่อนก็เลยโตไปให้ใช้บ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใช้ของเพื่อนเข้าเงินฝรั่งเงินนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วผลมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้ามีหัวคนสร้างให
2: ้น้ำเนาะเขาบ่อึด
1: เนาะน้ำเขาบ่อึดเนาะ
2: ปีนี
1: ้ให้หน้าตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกลับไปขายภูพานคนเสด็จมาน่ะ
2: ใครจะประเนียดเคลื่อนมาแล้วกระน้ำบ่อึดบ่อยาก
1: พอได
2: ้โตลงไปให้ประเนียดใส่น้ำให้น้ำน้ากับบ่อึดข้าวเขาพอได้ยู่ได้กิน
1: การกระจิตกระดีเนาะ
2: กระดีอยู่แล้วน้ำเท่ากับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายหลังแง้มแรงกระได
1: กระตกใจน้ำตาโอ้กให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นพวกเก้าพวกหัวเนาะใดก็ได้แม่เบา
2: บางคนบ่อันมาเนี่ยคุ้ม
1: คอยแม่ตัดยกมือใส่หัวโอ้ยพ้นไปจากแล้วก็ให้พ้นดูดีไปเกิดมองดีๆพุ่นแล้วคือเก้าพ้นนั่นแหละบุญพ้นผู้ข้าก็ที่ทำความดีไปจังสี่ละทำที่ทำได้นะ
0: การอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุกมิได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุภนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
3: ช่วงตามรอยพระเมตตาในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเพื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับคารณีพระสหายอยู่ที่บ้านโคดนะครับรัดรัดโยจ่อคือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮ็ดตะนาครับเฮ็ดตะนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะเสื้อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำในทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด่านไปที่หรือว่างานแสดงด้วยไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพร่ว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพร่ว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

านต่อพระราชปณิธานทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นาทีช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นาทีช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นาทีและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 นค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกรสินและดิฉันรุจินีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกลับเมืองสวรรค์พระองค์ทานยาเป็นห่วงลูกหลานไทยทั้งปวงขอทำดีน้อมถวายพระแม่เจ้าขอทูลเก่าละลึกถึง

ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: co bil já? Kurva, ty dafy.
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
8: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
9: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์ทักษิณเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายคิดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อพี่น้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ
1: ชัดเจนสี่สองเทือนนี่เห็นชัดเจนคันอยากให้มันง่างอัศจรรย์สีทุกสองอาทิตย์สีจนหอดกู้ขายคุณผู้ได้ปลูกบ้านสับปะหลังนะพี่น้องสีไปเรื่อยๆจนหอดกู้ขายมันสิบเปลืองตีดีเจแดงบอกเฮ้ยผมเปียกดอกมันสิเปียกจังเลยเนี่ยราคาถือกระดอเนาะสีดูก็สีหลายงามหลายนั่นแหละพี่น้องเนาะผงดำกาแดงมันคือสีงามครับแต่มันเห็นจากหยังก็ไล่ให้ฟังแล้วเด้มือนั้นโอ้ยบ่แม่นมือนั้นทุกมือนั่นล่ะคําว่าผงดำกาแดงเห็นจากหยังมันเห็นจากไอ้กรดอะมิโน24โตเห็นจากธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมจากธรรมชาติเห็นจากสารสกัดจากสารไร้ทะเลเห็นจากสารขี้เหล็ดเอามาผสมคลุกเข้ากันเนาะดีเจแดงไปปรุงสูตรกับบริษัทเองอันนี้เลยมั่นใจขายอยู่สถานีเดียวแล้วพี่น้องนะบ่มีหม่องอื่นขายได้เนี่ยคันผู้ใดว่ามีขายได้ปลอมเด้อนั่นน่ะว่าดีเจแดงบ่ฮัดได้ขายส่งให้ผู้ใดอยู่ได้เมื่อวานนี่คุณพ่อจากทางไอ้น่าสิเป็นผู้เวี้ยงเนาะสั่งดีเจแดงเอามาจังจัก3ชุดแน่ว่าซั่น3ชุด2แถม1น่ะบ่พ่อบ่3ชุดแม่2แถม1 3ชุดเลยว่าซั่นอ่ะมันเก่าซองผู้เด็ดน่ะอีพ่อสิสร้างไปอย่างไรกระดอกกระเดี่ยหนามันรอดเป็นว่าสิเพิ่นเอ้าสร้างเก่าซองก็ส่งไปให้นะครับเพราะว่าตกใจย่านสร้างผิดแสดงว่าเพิ่นสิเอาไปสิให้หลายเพิ่นรวยมากนี่มีให้เป็นร้อยไร่มากนี่เนาะสร้างเป็นเก่าซองนะแล้วก็สร้างรู้พร้อมได้คุณพ่อเนี่ยนะครับก็ขอบคุณหลายๆที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงสนใจก็0649789824เบาเร็วๆนี่แหละอย่าจดท่านเดี๋ยวแจ้งเทนึงผู้ใดอยากจดเบอร์โทรดีเจแดงกะเดี๋ยวฟังสปอร์ตไปเตรียมประกาศจดกันละกันนะนี่เบอร์โทรอยู่ในสปอร์ตอยู่แล้วก็สิแจ้งอีกเทนึงดอกช่วงกลางรายการเนาะเอามากันที่เรื่องฝนที่เฮ็ดให้โลกเกิดกระมั่นสับปะหลังเนาะพี่น้องแล้วก็ถามดีเจแดงหน่อยถ้าผู้ใดไม่บุหรี่เบอร์ไว้ในเคียงมันก็สิเป็นไล่เป็นมู่กันได้ไล่นะนะถามขอความได้อยากถามยังก็ถามได้นะมีไลน์ให้ถามนะครับคือกดเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงไว้แล้วก็เซฟเข้าไว้ในเครื่องมันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมาก็สิสามารถทักทายพูดคุยกันได้ก่อนสิไปเรื่องมั่นสับปะหลังมีขอความถามกับมาทั้งแมสเสร็จนะแมสเสร็จก็คือเป็นมูกันใน Facebook แล้วเหรอวะมันเป็นมูกันใน Facebook ก็เลยอันคุยกันทั้งอันแมสเสร็จได้ดีเจแดงอันตอนที่ดีเจแดงบอกว่าสิทธิเก็บกินน่ะแม่อันเวลาเอาทีไปโอนให้ลูกเราขอจดสิทธิเก็บกินน่ะแม่เพิ่นว่ามันขายได้บ่ว่าซั่นคือเฮานี่บ่มีสิทธิ์ขายได้คันเฮาโอนให้ลูกให้เต้าไปแล้วการโอนทีให้ลูกให้เต้าคือโอนไปซื่อๆนี่ล่ะโอนไปจบเลยที่พี่น้องมักโอนกันนั่นล่ะคือการโอนปกตินี่ล่ะแต่มันมีการโอนนี่แบบนึงโอนเค้าเรียกว่าโอนให้ลูกอยู่แต่ว่าขอจดสิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินก็หมายความว่าอย่างโอนเสร็จแล้วลูกเต้าไล่เฮานี้จากทีแปลงนั้นบ่ได้สิมาไล่นี้บ่ได้เด้ถ่ายเฮาตายก่อนพุ่นเด้อจังค่อยสิว่ากันได้ลูกเต้าเอาไปขายได้บ่ขายได้ลูกเต้าก็เอาไปขายได้แต่ผู้มาซื้อก็ต้องทําใจว่าอันซื้อไปแล้วก็เขาไปดําหน้าบ่ได้เขาไปปลูกมันบ่ได้เพราะมันค่าจั่วโลอยู่เรื่องสิทธิเก็บกินต้องถ่ายเฮาเหมือนล่มก่อนน่ะนะอันนี้คือสิทธิเก็บกินเด้เป็นจังคือต้องจดคืออีพ่ออีแม่บางคนเนาะมีทีก็อยากให้ลูกมีทีก็ยกให้ที่นะยกให้ลูกแต่ว่ายกให้แล้วย่านเขาบ่เลี้ยงย่านเขาเป็นไร่ต่างจังซี่เนาะเฮาก็จดกันไปก่อนแล้วหาเขาเจ้าไร่เฮานี้เฮ็ดจังได๋บ่เลี้ยงแล้วพ่อกับแม่เฮ็ดจังได๋อ้อเฮาก็บ่มีหม่องกินแล้วเฮาก็สิลําบากช่วงบั้นปลายชีวิตเพราะฉะนั้นเฮาไปจดสิทธิเก็บกินก็คือที่แปลงนั้นเป็นของผู้อื่นไปแล้วเฮาโอนให้ลูกก็เป็นของลูกเฮาโอนให้ผู้ใดก็เป็นของเขาไปแล้วเรียบร้อยแต่เขาไร่เฮาหนีบ่ได้อันนี้เขาเรียกว่าสิทธิเก็บกินเสยเตยเว้ยแล้วครับปลูกมั่นเสยแล้วครับผู้ใดเอาขอดมั่นไรเฮานี้ผิดกฎหมายได้ล่ะเฮาจดสิทธิเก็บกินไว้แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของที่เจ้าของโอนไปให้ลูกเต้าเราถามว่าเจ้าของสิขายได้บ่อันนี้คําถามที่ถามมาเนี่ยเจ้าของโอนให้เขาแล้วทีมันเป็นกรรมสิทธิ์ผู้อื่นไปแล้วเจ้าของสิไปขายจังได๋เนาะมันหลังฉลกก็เป็นซื้อผู้อื่นไปแล้วแต่มันมีบรรทัดนึงเขียนว่าสิทธิเก็บกินซื้อๆเนาะเฮาได้เก็บกินเนาะกระดาษสิกระจ่างในคําถามเด้อนะพ่อแม่หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของที่ที่โอนให้เขาไม่มีสิทธิ์ขายที่ดินนะครับบ่มีสิทธิ์ขายเด้เพราะว่าเจ้าของโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของลูกไปแล้วสิไปประกาศขายบ่ได้เพราะมันเป็นที่ลูกนะแต่ว่าบัดนี้คันลูกเอาที่ดินไปขายนะสิทธิ์ที่เก็บกินมันก็สิติดอยู่คือเก่านั่นล่ะสบายใจได้ลูกสิเอาไปขายทางไหนก็เอาไปโลดแต่ว่าสิทธิ์ที่เก็บกินติดค่าโจโลอยู่คือเก่าจนกว่าเฮาสิเหมือดล่มหายใจนะคนที่ซื้อไปก็ต้องทําใจอย่างที่ว่าแหละเนาะอ่ะมากันที่เรื่องของ หน้าฝนไผ่ที่เกิดจากมั่นสำปะหลังในช่วงหน้าฝนมันสิมีความชื้นความชื้นสูงน่ะพี่น้องมันก็ เอื้อมันอียังก็ตามความชื้นสูงมันสิเอื้อต่อการเกิดโรคคันชื้นหลายเนี่ยนะพี่น้องชื้นหลายเป็นโรคเมื่อตันละผู้ใดตันตากฝนเราบ่ภาคกันเปลี่ยนเก่งน้องเก่งไหนกับเกิดโรคเชื้อรานั่นละประมาณนั่นละมันสัมปะหลังก็มาเกิดโรคคือกันอันแรกเนี่ยที่เป็นโรคยอดฮิตมันสัมปะหลังอันนี้ต้องยางเลาะสวนให้มันสัมปะหลังอย่าของให้มันดีสังเกตนะครับคันผู้ใดยางเขาป้ามันอย่าของนั่นได้กินเน่าหรือไว้บ่ทัดการหรือได้นั่นนะเพราะนั้นครับช่วงฝนตกเขาก็ต้องเฝ้าเขาไปเบิ่งให้มันสัมปะหลังอย่าของมันจะเกิดปัญหา root and tuber root หนังสือนะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโรคหักกับหัวเน่านะรากและหัวเน่ามันสับปะหลังกับมีอันกระหักกับเป็นหัวนั่นแหละมันสับปะหลังก็ได้รากมันสับปะหลังกับคือหัวมันสับปะหลังนั่นแหละมันเน่ามันเกิดจากเชื้อราแล้วเชื้อราชนิดใดหลายชนิดพี่น้องฟูซาเลียมเนี่ยซื้อมันไฟโตฟอร่าไม่ต้องจำนีโอสแคปตินัมต้องเสียเนาะซีโลเทียมโอ้ยอ่านยากภาษาอังกฤษเสื้อแบคทีเรียกันนะก็เกิดได้ขึ้นกันพี่น้องที่ก็ให้เกิดโรคเน่าได้มันสัมปะหลังมันเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือมันก็ให้เกิดผลผลิตของมันสัมปะหลังนะครับมันเสียหายเพราะมันเสียหายแค่ปริมาณเนี่ยคุณภาพก็เสียหายนะแทนที่สิได้ให้ละ5ตันก็ได้เหลือได้แล้ว2ตัน2ตันที่เหลือนั่นก็เป็น2ตันแบบแป้งน้อยๆอย่างเสียนะทั้งปริมาณและคุณภาพเนาะเกิดหลายครั้ง แล้วมันก็แทบทุกสายพันธุ์แหละพี่น้องกับมีปัญหาเรื่องเน่าคือกันเนาะคือเชื่อเป็นสาเหตุเพราะนั้นเท่ากับมันเบิ่งเอาให้มันสัมปะหลังเจ้าของอย่าง

มือเขี้ยเบิ่งถ้าปรากฏเห็นว่ามันมีเศษใยสีขาวๆนะครับอยู่แถวเงาหัวมันนะครับนั่นละ ลักษณะเลยแมนแท้นะครับพอเชื้อรามันก็เป็นใยสีขาวๆล่ะพี่น้องเคยไปเก็บเห็ดบ่ดึงเห็ดขึ้นมามันก็สิมีใยสีขาวๆอยู่เงาเห็ดนั่นละนั่นละลักษณะการเดินใยของไอ้เชื้อราเนาะสภาพแวดล้อมมันเหมาะสมด้วยเชื้อรามันก็จะเริ่มเติบโตเชื้อราพวกนี้ก็ไปทำลายมันสับหลังนั่นละเศษใยเชื้อมันก็สิเข้าไปมุดเข้าไปสอดแทรกเข้าไปยึดเซลล์กันนั่นละแล้วก็สุดท้ายก็เฮ็ดให้มันสับหลังเข้าตายเนาะเกิดอาการหักเน่าเนาะใบเหี่ยวต้นตายแล้วเชื้อแบคทีเรียล่ะเชื้อแบคทีเรียก็คือกันเฮ็ดให้ต้นเหี่ยวใบร่วงนี่แหละครับต้นก็สิช้ำน้ำแน่หักกับหัวเน่ามีกลิ่นเหม็นอัศจรรย์นี่แหละให้มันเหม็นปานล้านมันคือเขาว่าอัศจรรย์เนาะแล้วถามว่ามันแพร่ระบาดแบบใดสำหรับเชื้อที่มันเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนส่วนมากก็สิมีความสัมพันธ์กับความชื้นกับสภาพของแปลงที่เขาปลูกนั่นล่ะเนาะคือพื้นที่ที่มันพื้นที่คุมน่ะที่ต่ำมันระบายน้ำบ่ดีอยู่แล้วมีน้ำขังโดนแน่จังสิเนาะหรือว่าแปลงบางแปลงก็มันอยู่ทางน้ำไหลไหลมาจากแปลงผู้อื่นจังสิเนาะเรียกว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วว่าที่ผู้อื่นสูงกว่าที่เจ้าของต่ำจักเสียจักใดขันสิกัดกันสิพิษกันจะเป็นต้องย่อมปล่อยให้น้ำไหลจากแพงแปลงสูงกว่าไหลเข้าแปลงเจ้าของปัญหาที่เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเกิดการชะล่างเนี่ยในไฮมันสับปะหลังในเวลาฝนตกแห้งๆเนี่ยชีดินนี่ไหลไปเมื่อเป็นคลองเป็นร่องเป็นแนวไปเนาะช่วงที่ฝนตกชุกนะเกิดมันไปอย่างที่เป็นร่องเป็นคลองเป็นแนวมันก็เกิดจากปัญหาหนึ่งก็คือโค้งสางดินมันบ่เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่มาจากพื้นที่การเกษตรแหละครับที่มันมีการพี่น้องไปไถพวดดูดูคือไถในระดับความเลิกเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลาโดนขัดโดนแน่นะครับคือสมมติใส่ผ่านที่มันไถลงไปเลิกได้แค่35เส้นหรือ40เส้นก็ลดขั้นเก่าแล้วไถมันเป็น10ปีน่ะดินมันสิถูกไถแค่ระดับเดิมตลอดมันบ่เคยเลิกกว่านั้นน่ะนะเขาเรียกว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาการกดทับจากรถไถน่ะก็ให้เกิดปัญหาการอัดโตของดินนะซอยคอมแพคซอยคอมแพคดินมันอัดแน่นมันพ่วนตั้งแต่ด้านเพิ่งอยู่ประมาณ35เส้นพอผ่านไถเนี่ยล่ะต่ำกว่าผ่านไถที่มันกินเนื้อดินลงไปน่ะมันกลายเป็นแข็งแกแดเป็นชั้นดินดานอันนี้แหละมันก่อให้เกิดปัญหาน้ําในไฮมันสับปะหลังมันระบายบ่ได้นะระบายบ่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นข้างเทิงเป็นตมข้างล่างแข็งแกแดล่ะปานปูนซีเมนต์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากป้องกันไฮมันสับปะหลังนะครับบ่ให้เกิดปัญหาสูญหายสูญเสียกันสูญเสียมากมันจะเหลียใจเพราะมันสับปะหลังมีแนวโน้มมาสีแพงอัศจรรย์ที่พี่น้องแพงคักแพงเนี่ยเดี๋ยวดีเจแดกันดังยิ้มเนี่ยเฮ็ดไฮมันคือกันในตะวันไฮเอาเฮ็ดไฮดอกว่ายุ่มเพื่อโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาก็มีไฮมันเฮ็ดคือกันมีไฮมันเฮ็ดแต่ว่าไม่เคยเฮ็ดหยังจากแนวดอกว่าเพราะว่าไฮน้องน้องเมียนั่นล่ะเอาไฮเพิ่นเฮ็ดไฮเพิ่นเฮ็ดเสร็จแล้วเพิ่นหักใส่หักกว่าเพิ่นก็เหลือเงินตอนนี้เพิ่นก็โอนมาให้สบายก็ยังเฮ็ดไฮมันแบบดีเจแดงเพราะฉะนั้นแนวทางป้องกันบ่ให้ไฮมันพี่น้องเกิดปัญหาเน่าก็คือเตรียมแปลงปลูกให้มันระบายน้ำให้ดีให้ได้พี่น้องฮู้อยู่แล้วว่าเตรียมแบบใดน้ำระบายน้ำดีผมเชื่อว่าฮู้น่ะก็ควรสิเฮ็ดเป็นร่องจากสูงมหาต่ำแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มันสิน้ำท่วมขังง่ายก็หลีกเลี่ยงซะเปลี่ยนไปปลูกแนวอื่นซะจังซี่ผู้ใดเคยไปปลูกมันหลังนาผู้ใดเคยไปปลูกแบบเอาทีหน้ามาปลูกให้มันสับปะหลังอย่างสิกับจัดการแปลงให้มันดีมันเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาเรื่องน้ำขังง่ายเนาะหรือว่าให้มันจะของมันอยู่ไกลกับทางระบายน้ำอย่างสิกับจัดการดีๆอย่าให้มันไหลเข้าแปลงมันอย่างสิเนาะถ้าพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานเฮาถ้าจำบ่ผิดบ่มีผู้ใดปลูกเป็นแปลงธรรมดาก็สิยกร่องเมื่อสุคนนั่นแหละบ่มีผู้ใดปลูกมันสับปะหลังเป็นเหมือนเฮ็ดให้หน้าดอกนะส่วนมากก็ยกร่องเพราะเฮาเรียนรู้ดีซ่ามาแล้วว่ามันสับปะหลังภาคอีสานต้องยกร่องนะครับนะและอีกอย่างนึงการป้องกันก็คือทำความสะอาดแปลงให้มันสับปะหลังครับทำความสะอาดซะเนาะเป็นอย่างคือให้ทำความสะอาดมันอาจสิมีปัญหาเรื่องเชื้อโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคของปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อโรคใหม่ที่ปิวมาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นเชื้อโรคที่มันมากกับดูมันนะนะครับแต่ว่าคันซิ่งแวดล้อมมันเหมาะสำหรับให้เชื้อมันจะเริ่มเติบโตเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโตแต่มันสกปรกมันมีความชื้นหลายแต่คันดูมันที่เขาเอามาบางที่มันอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แน่ล่ะแต่ว่าคันซิ่งแวดล้อมมันเหมาะสำหรับการจะเริ่มเติบโตมันกับว่าจะเริ่มเติบโตนะคือดีกีแดงยกตัวยากตลอดเลยว่าทำร่างกายให้มันแข็งแรงเด็กหน่อยไปตากฝนนะครับหาคนไปตากฝนไข่2บ่ไข่3นั่นล่ะมันก็ถือฝนคือกันทั้งหานั่นล่ะแต่ว่า3คนบ่ไข่อีก2คนน่ะไข่จังซี่นั่นล่ะ2คนที่ไข่นั่นล่ะคือคนที่บ่แข็งแรงอีก3คนที่ไปตากฝนน้ํากันเหล่นน้ํากันมวลกุ๊บเดี๋ยวบ่ไข่พอ3คนนั้นแข็งแรงมันสับปะหลังก็เหมือนกันนะครับจัดการปัจจัยทั้งหมดให้มัน

0: นั่นเอื้อต่อการเจริญเติบโตเอื้อต่อการสู่เชื้อโรคเนาะถ้าบ่ไหวอีหลีส่งยากับปลูกพืชหมุนเวียน ปีนี้ยอไว้อย่าปลูกเถาะมันสำปะหลังเปลี่ยนไปปลูกอ้อยเถาะจักเสียนะหรือว่าสิไปปลูกข้าวโพดมาต้มขายหรือว่าสิปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะหรือว่าสิไปปลูกพืชตระกูลทั่วปลูกบกทุเรียนขายถ้าบกทุเรียนก็คือราคาดีแท้จักเสียนะนี่คือเพื่อเป็นการหยุดวงจรเชื้อโรคบ่ให้มันมีการสะสมของเชื้อโรคสาเหตุของโรคหลายโพดเนาะก็ต้องกัดแขวนะครับลองเปลี่ยนครับมีปัญหาดันทุรังไปกับมีแต่สิบาดเจ็บโตไปเปล่าๆนะเท่ากับลองเปลี่ยนแนวเห็ดเบิง หรือว่าขัดว่าอยากเปลี่ยน ว่าอยากเปลี่ยนพืชปลูกละนะไอเรื่องเตรียมพวกของพื้นที่นี่ครับส่งสิบว่าคือดอกพี่น้องกับไส้ โอ้ยจะเป็นไอรู้ พี่น้องกับไปไส้การควบคุมด้วยสารนี่สารโง่เขาปัญหาสารในปัจจุบันเนี่ย สารกับพวกเป็นสารเคมีว่าเป็นสารพิษหรอพี่น้องไปหาพวกเชื้อราไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาอันนี้เว้าดูดอกเชื้อไตโคเดอร์มาอันนี้เป็นเชื้อราพระเอกไปฆ่าเชื้อราตัวโกงผู้ร้ายนะไตโคเดอร์มาก็สิเป็นสมบัติเมทานีเชื้อที่มันเฮ็ดเกิดโรคเชื้อราซุ่มให้เกิดโรคก็สิเป็นดามรัศกรพิภพภูพินโยไปยังเสียนะเชื้อราไตโคเดอร์มาเปรียบเสมือนสมบัติเมทานีนี่ล่ะอ๋อสรพงษ์ชาตรีนี่แหละเป็นพระเอกไตรโคเดอร์มาเนี่ยไปหามาหาจากไสหาจากหมอดินอาสาในหมู่บ้านถามข่าวเบิ่งมีพ่อมีบ่อแบงไห้แน่หาบ่อใดกับปุ๊บเขาลานวัสดุการเกษตรถามว่าบ้านไกลกับเปิด Facebook ขึ้นมาเปิด Lazada เปิด Shopee ขึ้นมาอยู่ในหันกันนี่ขายหมดนั่นแหละครับไตรโคเดอร์มาพี่น้องกดสั่งซื้อรถอันซื้อแบบนี้เพราะเป็นหยังดอกพอเฮาซื้อมาใส่ประโยชน์ประยางโยแต่ว่าขันเขาไปกดสั่งซื้อแนวว่าเป็นประโยชน์ประยางนี่ก็มีคือกันได้แต่เงินว่ามีติดกระเป๋าเงินพักกันกดซื้ออยู่หันหลังเห็นเสียเขาไปเบิ่งเสียงามโอ้ยว่าแพงตระเนียนตัวละ125 บาทเสียงามหลายกดซื้อซะอันนี้แล้วเงินมันเปลืองน้ำบุญนี่ละแต่ว่าขันซื้อไตโคเดอร์มาจากองค์จากแอปเนี่ยอันนี้ดีเจแดงสนับสนุนซื้อรถเพราะว่ามันมาเกิดประโยชน์เอามาสั่งประโยชน์เนาะไตโคเดอร์มาแอสเปอร์เรียลนะแอสเปอร์เรียลลำออกเสียงว่าแอสเปอร์เรียลัมต้องเสียเนาะเสื้อแบคทีเรียพวกบาซิลัสต้องเสียเอามาแสทอนพันเอามาหดใส่เงาต้นมันกับสิซอยระงับยับยั้งการระบาดของเชื้อโรคได้นะครับมันมีเชื้อดีอยู่ได้เนี่ยว่าเขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์พวกสายดีพวกสายบดีกับเฮ็ดต้นไม้เป็นโรคเป็นล่าเนี่ยล่ะ ขัดบอกว่าโอ้ชีวพันธุ์ส่งมาท่านใจบ่ถือใจโง่ไปหาเคมีพันธุ์มาตาทีเนี่ยเคมีพันธุ์กับมีกับว่าได้แอนตี้ได้กับไส้ขันผู้ได้อยากไส้เนาะจดจำซื้อก็ได้เขาไปร้านพวกไปถามร้านขายมีพวกอันฟอสอีทิลไหมถามเขาก็สิมีดอกมีพวกสารอลูมิเนียมพวกแมนโคเซฟอันที่มันใส่กันกับเมทัลลิกหรือว่าพวกอันคิโตซีนอะไตไดอะโซนยังเสียเนาะจำว่าได้ก็ไปถามเขาแก้ร้านขายของเอาแบบเสียเอาแบบสารชีวพันธุ์หรือเสียเอาแบบสารเคมีเนาะหรือเสียเอาอีกแบบนึงแบบสารอินซีนี่ล่ะเนาะผงดำกาแดงของดีเจแดงเนี่ยซอยใดคือกันเด้ขัดมันเจ็บไข่ได้ป่วยมากมั่นสับปะหลังส่งสิบ่คือหรอล่ะยังเสียแล้วก็เอาผงดำกาแดงไปซอยใดคือกันนะไปฉีดใส่เงาเพิ่นนั่นล่ะนะครับเพราะว่าผงดำกาแดงดีเจแดงบอกว่าให้ฉีดใส่ใบเห็นบ่ฉีดใส่ใบเด่นบ่ทันแล้วมันเป็นโรคปุ๊บผสมน้ำฉีดใส่เงากกมั่นนี่ล่ะกกไม่เป็นเท่ากับฉีดใส่เงามันนี่ล่ะเนาะมันก็สิซอยให้พ่อนนักเป็นเบาไปได้น้ำคือกันขออนุญาตมาทับโทรศัพท์แล้วดีเจแดงบ่รับสายเอาอันนี้คือโรคเน่าที่มันเกิดคือกับมั่นสับปะหลังที่มันมีภาวะชื่นหลายคักโพดชื่นคักชื่นแน่นะอีกอันนึงโรคอีกอันนึงให้ระวังนอกจากหากเน่าหัวเน่าเนี่ยคือชื่อว่าแอนแทคโนดแอนแทคโนดนะครับเกิดจากเสื้อราขึ้นกันนะครับมันก็สิเป็นคือเฮ็ดอันนี้สิเฮ็ดให้ต้นมันได้แต่เนี่ยว่าในหันให้หัวให้หากมันมีปัญหาแต่อันนี้สิเฮ็ดให้ต้นนะต้นมันมีแผลนะครับอ้าวดีเจแดงยกหัวเหรอนะก้านใบมันก็สิเป็นห้อยใหม่นะโค่นก้านใบมันก็สิติดกับลำต้นนี่แหละครับมันสิรุดร่วงนะใบมันก็สิหักอันนี้คือเกิดจากเชื้อราอีกตัวนึงนั่นแหละที่ว่านั่นแหละครับมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกันนะมีแผลอยู่ที่ลำต้นนะ ซื้อเชื้อราบ่ต้องจับดอกเนาะเอาเป็นว่ามันมีก่อให้เกิดอาการประมาณนี้ละเนาะแล้วมันแพร่ระบาดแบบใดบัดเทศนี่ก็มันสามารถติดมานําทอนพันธุ์นั่นแหละพี่น้องเนาะติดมานําอันกระดูกมันน่ะกระดูกมันลํามันนั่นล่ะเนาะอันนี้งานวิจัยงานของนักวิชาการเพิ่นก็บอกอยู่ว่าติดไปกับเมล็ดพันธุ์ก็อยากได้เลยเมล็ดพันธุ์นี่ครับอยู่ประเทศไนจีเรียนะครับประเทศเมืองนอกนะมาเขาสิปลูกมันให้มันออกหน่วยได้พี่น้องบางคนอาจสิบ่เคยเกิดมาเบิดชีวิตนี่ก็อาจสิบ่เคยเห็นหน่วยมันก็ได้เด้มันเป็นหัวมันได้หัวมันอยู่ที่ดินแต่หน่วยมันอยู่ถึงฝ่าพี่มันอยู่งามันเปียมันสับปะหลังมันออกหน่วยอยู่เด้แล้วหน่วยของมันสับปะหลังเนี่ยมันก็สิเป็นแรงที่นําเชื้อโรคได้คือกันเราอยู่ในจีเรียมันระบาดถึง 40-50% เคยมีโรคระบาดเพื่อนอ่ะเกิดจากภาวะอากาศที่มันร้อนแล้วก็ความชื้นสูงเนาะมันสับปะหลังที่ออกหน่วยเอามาต้มกินกับเจ้าแซ่บอัศจรรย์ผู้ใดเคยกินก็แสดงว่าเฒ่าเติบอยู่เนาะเด็กน้อยสมมุติกินว่าเป็นดอกเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงนะพี่น้องเนาะเลือกใส่พันธุ์ที่มันต้านทานต่อโรคเนาะต่อการที่สิก่อให้เกิดโรคพันธุ์ที่ต้านทานกับไปถามคนหน้าเปิดดีเจแดงว่าท่านได้ไปศึกษามาว่าพันธุ์อย่างสิบต้านทานเนาะหลักใส่สารกำจัดนี่ละเนาะสร้างสารกำจัดมากไปเอาเชื้อไตโคเดอร์มามาก่อนอันนี้พระเอกดีเจแดงสนับสนุนเพราะว่ามันหนึ่งราคาถือแล้วก็บ่เป็นสารเคมีลองใส่เบิ่งแน่ไตโคเดอร์มาเนี่ยนะแอสเปอริโอลัมนั่นแหละซื้อกันอีกตัวนึงหรือว่าที่เป็นเชื้อพวกบาซิลัสซื้อแบคทีเรียแบบบาซิลัสทั้งสิ้นนะบาซิลัสซับสตีลิสพวกสามอันนี่ละที่สิซอยแก้ปัญหาได้แต่ขันซกบะเคือกับเสือละเชื้อสารเคมีบัตรเทียนเนาะอ่ะ กะเดี๋ยวสิพักจะข้าวนึงนะพี่น้องเนาะอย่าลืมถ้าผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์ดีเจแดงกับเตรียมประกาศจดเบอร์โทรละกันเนาะบอกก่อนไปฟังเพจกันละกันหมายเลขโทรศัพท์เด้อ0649789824064-978-9824เดี๋ยวช่วงหน้าสิมาบอกว่ามีโปรโมชั่นอีกอย่างสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงไปฟังหนึ่งงานเพลงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแป๊บหนึ่งพี่น้อง
1: แค่หน้า

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู้อีกช่วงนึงนะครับเกษตรสบายใจนะผงดำกาแดงนะพี่หนังเพราะเป็นผงแดงกาดำได้ผงดำกาแดงขออนุญาตแฟนรายการที่โทรศัพท์เข้ามาดิฉันแดงขอว่าช่วงฟังวิทยุอยู่เนี่ยบ่รับสายเด้อนะหลังจากจบรายการจังคอยโทรมารับเมื่อสุกสายได้แต่ว่าขั้นตอนเว้าวับวับอยู่นี่บ่รับเนาะก็ขออนุญาตขอโทษขอโพยหลายๆคนที่โทรศัพท์เข้ามาเนาะผงดำกาแดงนะพี่น้องเฮ็ดจากอีหยังก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นอะมิโนนะอะมิโนเข้มข้นนะแล้วก็สารธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบนั่นล่ะเนาะแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหล็กเข้าไปนําเนาะเอาเรื่องประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างสารอะมิโนเข้มข้นเนี่ยก็มันซอยเฮ็ดให้พืชแข็งแรงล่ะพี่น้องที่เฮ็ดแดงก็บ่แม่นนั่นคนสิมาเว้าขายของเก่งปานนั้นเนาะคือมันเอาไปคันพี่น้องเอาไปหรือผงดำกาแดงสมมติเอาไปแซมอันเมล็ดพันธุ์นี่นะ สิปลูกเขาก็เอาไปแซ่เขาสิปลูกมันก็เอาไปแซ่ดูกมันสิปลูกอันอ้อยก็ไปแซ่อันดูกอ้อยจังเสียสิปลูกอันข้าวโพดก็เอาไปแซ่เม็ดข้าวโพดจังเสียเนาะไอ้พวกสารอาหารที่มีอยู่ในอันผงดำกาแดงนี่แหละมันก็สิซึมเข้าไปในเมล็ดพันธุ์เฮ็ดป้องดีอัตราการเกิดสูงเกิดมากแล้วก็แข็งแรงนั่นล่ะเนาะและที่สำคัญคืออีกอันนึงไปซอยเรื่องของการปรับสภาพดินได้พร้อมคือเวลาพี่น้องไปสีดมันกับพวกมีติดน้ำใบเขาเบิร์ด 100% ดอกมันไม่ได้ติดใบมัน 100% ดอกเนาะใบตกใส่ใบพืชเสร็จแล้วมันก็สิไหลเหี้ยถิ่มลงฉีดินแน่ล่ะอันส่วนสิไหลลงไปฉีดินน่ะมันก็บ่ได้เสียถิ่มเด้มันซอยปรับนะปรับสภาพดินนะให้ดินดีขึ้นนะพืชก็สิแตกหากได้ดีหากเหง้าเพิ่มเรียกว่าปริมาณรากขนฝอยเพิ่นน่ะรากน้อยเพิ่นก็สิสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีนั่นล่ะเนาะไปซอยเพิ่มภูมิต้านทานโรคเนาะเสริมการทำงานในระดับเซลล์เพิ่นเด้ผงดำกาแดงดีเจแดงเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องเข่าก็ไปเฮ็ดให้เข่ามันแตกกอได้ดีจังซี่นะผู้ใดปลูกอ้อยกับอ้อยกันน้อหลายแตกกอหลายจังซี่ใบเขียวใบต่างผู้ใดมักใบวี่ใบเขียวอันใจสิขาดหลายคันเห็นเข่าใบบ่เขียวนี่เอาอันนี้ล่ะไปสีผงดำกาแดงนี่ล่ะรับรองเขียวตั้งเนาะรับรองว่าต้นก็สีแข็งแรงเนาะเพิ่มความเขียวให้กับพืชนี่ล่ะนะเอาเป็นว่าเฮ็ดไอ้พืชงามอัศจรรย์นั่นแหละมันหลายคุณประโยชน์นะพี่น้องนะผงดำกาแดงนะฉีดได้ทุกระยะการจะเริ่มเติบโตของพืชฉีดได้กับพืชทุกชนิดนะพี่น้องย้ำเด้อฉีดได้พืชทุกชนิดทุกระยะการจะเริ่มเติบโตอยากฉีดตอนไหนก็ฉีดเลยนะแต่ว่าขอร้องว่าจะฉีดตอนแดดออกคันฉีดตอนแดดออกประสิทธิภาพมันสิบ่ดีเวลาฉีดก็ใส่สารจับใบแน่ไปฉีดไซมันสับปะหลังมันกับปิวนี้มันไหลนี้มันเพราะมันปิวมันฉีดไซมันสับปะหลังน่ะใบมันสับปะหลังมันสิมีแนวเหลี่ยมหุ่มใบมันโยแวกไขมันน่ะมันก็สิรุดนี้เหมือนมันก็สิตกลงไปขี้ดินพุ่นแต่ก็บ่สูญหายดอกแต่ว่าการใช้ประโยชน์สิบ่ดีทอฉีดไซใบพนังกับผสมสารจับใบพี่น้องสารจับใบกับไปซื้อจากร้านวัสดุการเกษตรวัสดุก่อสร้างสารจับใบกับไปซื้อจากร้านวัสดุการเกษตรนะแต่ว่าขันบ่มีอีหลีลืมซื้อลืมเตรียมก็สั้นไล่นั่นล่ะน้ำยาล้างจานเฮานี่ล่ะพี่น้องเนาะใส่ไปจัก2ฝาถังสะพายหลังเฮานี่อันนั้นล่ะสารจับใบก็เลยเนาะมันก็จับได้คือกันนั่นล่ะล้างจานหลอนเหมือนเนาะจานมันพี่น้องทอดไข่กินแล้วน้ํามันหมูน้ํามันเปื้อนติดจานเห็นบ่สั้นไล่ไปล้างหลอนหมดเลยอันนี้ก็คือกันเอาไปสีใส่ใบมันสับปะหลังมันก็สิไปล้างไขมันย้วนใบมันสับปะหลังออกให้คือกันก็เป็นสารจับใบอันสวดแบบสูตรเร่งด่วนสูตรจำเป็นนี่ล่ะก็ใส่ได้คือกันสารจับใบตัวนี้เนาะหมายเลขโทรศัพท์บัตรเนี่ย มายเลขโทรศัพท์ดีเจแดงนะโทรหลังจาก18นาฬิกาไปแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อได้นะครับ0649789824 0649789824หรือบอกขอราคา1ซองราคา295บาทซองละ295บาทผู้ใดเงินหลายให้สั่ง2ซอง2ซองก็590บาทอย่างคือให้สั่ง2ดีเจแดงสิแถมฟรีอีกซอกนึงคือสั่ง2ได้3เลยนะก็สิเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดเงินราคาถือขึ้นก็สั่งซ่อมเดียวก็295บาทสั่ง2ซ่อมก็590บาทมันสิได้3ซ่อมกันสั่ง2นั่นนะคือ2แถม1เนาะก็อีกจักเรื่องนึงเรื่องขอกฎหมาย มีครบยืมเงินบ่ใส่เฮ็ดจังได๋ดีเจว่าซั่นว่าบ่ใส่ก็ไปทวงเขาตัวทวงแล้วเขาบ่ให้ท่านว่าบ่ให้เฮ็ดจังได๋บ่ให้ก็ไปฟ้องฟ้องจังได๋ล่ะอีฉันบ่ได้เฮ็ดสัญญากู้ไว้ว่าซั่นโอ๊ยบ่ได้ยากเด้พี่น้องมันต้องมีหลักฐานการโอนเงินหลักฐานการแชทคุยกันหรือว่ามื้อใดอยากทวงก็ไปทวงกับเขาแล้วร้อยอัดเสียงไว้ก็ได้ตัวถ่ายวิดีโอไว้ให้มีหลักฐานว่าเป็นหนี้กันนั่นล่ะเนาะแล้วก็ไปฟ้องจังได๋อีฉันบ่มีเงินจ้างทนายดอกซุมื้อนี่ฟ้องทวงหนี้กันเขาบ่ต้องจ้างทนายเด้พี่น้องฮู้บ่พี่น้องก็ไปฟ้องเองเลยไปศาลแพ่งเนาะนี่เวลาเขาไปทวงหนี้เขาโอ้ยคําแอลใส่เลยจังได๋ไปฟ้องเอาเลิศบัดซั่นเฮาก็ไปฟ้องเอาเลยก็ไปผู้เดียวเฮานี่ล่ะพี่น้องขี่รถไปศาลแพ่งเนาะแพ่งเด้อท่องไว้ไปศาลแพ่งเนาะไปศาลแพ่งก็ถือเอกสารหลักฐานที่ว่าเขาเป็นหนี้เจ้าของนั่นล่ะเฮาก็ไปนะครับไปฟ้องเองเลยบ่ต้องใส่ทนายฟ้องจังได๋ก็ไปศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอยู่ศาลแพ่งนั่นล่ะเนาะพี่น้องกับโอ๊ยบ่แม่นศาลแพ่งที่เรียกว่าเพชรเขาเรียกว่าฟ้องแพ่งบ่แม่นไปศาลแพ่งฟ้องแพ่งนะครับเกือบพี่น้องเข้าใจผิดไปเขาเรียกว่าฟ้องแพ่งบ่แม่นฟ้องอาญาไปฟ้องแพ่งเนาะไปฟ้องอยู่ศาลไหนศาลแขวงพี่น้องจำยากกันตรงนั้นศาลแขวงไปฟ้องแพ่งที่ศาลแขวงนะพี่น้องกับแวะเขาไปหาอยู่หั่นน่ะถามเจ้าหน้าที่อยู่ในศาลเพิ่นนั่นล่ะเนาะเจ้าหน้าที่ก็สิเพิ่นสิค่อยแนะนําดอกอยู่ในศาลน่ะเพิ่นล่างคําฟ้องให้ฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายนะว่าเพิ่นบริการประชาชนดีคือหยังผู้ใดอุกอั่งเอาเงินให้เขายืมแล้วทวงบ่ได้น่ะไปฟ้องเอาเลยเนาะก็บ่ได้เสียเงินจักบาทดอกเตรียมหลักฐานให้มันแน่นหนาก็พอสลิปการโอนเงินขอความการขอยืมเงินหรือว่าการทวงถามในไลน์ข้อมูลของอันผู้ยืมเฮานั่นล่ะชื่อหยังนามสกุลหยังที่อยู่อยู่ไสบ้านเลขที่เท่าใดคันได้เลขบัตรประจําตัวประชาชนไปนําแห่งดีมีเลขบัญชีเงินฝากของเขาเจ้าไปนําแห่งดีเนาะเขาเจ้าสิล่างฟ้องก็สิมามีหมายศาลเอิ้นมาอันคู่กรณีก็สิเสดิดโด่งโลดแล้วบัดทีนี้บ่ศาลก็สินัดไปมาพ้อกันวันที่เท่านี้เด้อเพิ่นก็สิเอิ้นไปนัดไปเจอกันยังบ่ทันขึ้นสงขึ้นศาลดอกไปนัดเจอกันอยู่ห้องนึงเขาเรียกว่าห้องไกลเกลี่ยเนี่ยไปไกลเกลี่ยกันก่อนอย่าฝ่าวขึ้นโลกขึ้นศาลถอเนาะนี่ดาม 38,000 เนี่ยเอาจังได๋เจ้าได้ยืมเขาอีหลีอยู่เนาะสิใส่เขาบ่สิเฮ็ดจังได๋คุยกันเสร็จภายในมื้อเดียวเลยครับพี่น้องกันจังได๋เงินคืนน่ะเพิ่นสินัดเจอกันสมมุติเข้าไปหาศาลเพิ่นมื้อนี้ฟังนี่จิแดงเสร็จมื้ออื่นฝ่าวไปหาศาลเพิ่นให้เพิ่นล่างฟ้องให้เดี๋ยวเพิ่นอาสินัดอีกเดือนนึงเด้อไปอันเดี๋ยวสิมีหมายไปหาคู่กรณีดอกตรงนี้วันที่ให้เรียบร้อยพี่น้องก็นั่งท่าฮอดมื้อก็ไปเลยไปพ้อกันปุ๊บก็คุยกันใช้เวลาคุยกันมื้อเดียวเนาะใช้เวลาคุยกันเสร็จภายในมื้อเดียวนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบ่เกิน 1,000 ค่าใช้จ่ายน่ะถือเป็นถือเพราะฉะนั้นผู้ใดบางคนเป็นหนี้เขาเป็นหนี้ 9,000 ก็ไปเลยมันได้กําไรอยู่เด้ดีกว่าบ่ได้หยังจักบาทเด้ไปหาศาลเนาะฟ้องแพ่งที่ศาลแขวงด้วยพี่น้องเนาะอันนี้ตอบคำถามไปแล้วนะสำหรับคนที่ถามเรื่องยืมอย่าไปให้ผู้ใดยืมเงินไหมพี่น้องไว้บ่ให้ยืมจังไหนกันเลือดต้นนี่แหละเขาบอกหามาเมื่อยแผลล้มแผลตายได้ครับเงินส่วนสิหามาได้จังไหนไปให้ผู้ใดยืมเขายืมง่ายๆคันสิให้ยืมอีหลีมันต้องมีวีซ่าการให้ยืมเงินด้วยพี่น้องให้คนยืมนี่มันต้องรู้วีซ่าเด้อแต่อย่างธนาคารเขาคือว่าเป็นหนี้ศูนย์จักบาทไปยังเขาคือได้เงินคืนเหมือนเขามีวีซ่าให้คนยืมเงินไปยังเฒ่าแก่ในอำเภอน่ะเขาคือได้คืนเหมือนที่เขาให้คนยืมเงินเขามีวีซ่าให้คนยืมยืมจังใดให้เขามาใช้นั่นนะธนาคารนี่ให้คนยืมได้เงินคืนเด้อเห็นบ่ล่ะบริษัทอีหยังล่ะเงินติดล้อบริษัทเงินด่วนต่างๆเขาได้คืนเหมือนเด้อเพราะเขามีวีซ่าความรู้การให้คนยืมเงินอันพี่น้องเข้าใจแต่ว่าเขาก็สิเอามาคืนจิดอกมั้ง ย่ามเขามีหรอย่ามจะขออยากได้ไปทั่วเขาเขาไม่มีหายจ่อยเห็นป่ะประหลัดระมัดระวังดีๆเงินส่วนเสียหายอะไรอย่าใส่ผู้ใดยืมง่ายๆเนาะคันสีให้ยืมอีเดียดีเจแดงบอกหลายเทือแล้วก็คือไผสีเอาเงินเข้าไปเนี่ยครับเข้าต้องขอของทีละลึกไว้ขอของทีละลึกอยากได้จักบาทล่ะไปป้าพอลุงสีเอาเท่าไหร่อยากได้จักแสนหนึ่งนี่นะว่าโดนดอกอีก2เดือนอีหลามันกลับมาจากอิสราเอลก็เสียเฝ้าเอาหายดอกบุญเนี้ยผู้สีเอากับเบ้าดีดีดอกจะคล้องเผื่อให้เขาไปก็คาดหวังว่าเขาสีเอามาขึ้นเขาบ่มาขึ้นจ่อยย่ามอยากได้ขึ้นไปเฝ้ากันเขาบ่มีให้เขาก็คำแอลไซติวาเราจะได้ไปฟ้องเอานั่นละเพราะนั้นคันอดบ่ได้อีหลีอยากให้คนยืมนี่ก็ขอของทีละลึกเขาไว้แม่นยังละของทีละลึกอีหยังก็ได้ที่เขาเอามาไว้น้ําเฮาน่ะเขาอยากได้ขึ้นน่ะนะนึกออกว่าโรงจำนำน่ะนึกโรงจำนำออกว่าเหมือนบ่คนเอาคกไปจำอยู่โรงจำนำน่ะนะคนเอาสอยข้อทองคำไปจำโรงจำนำจังซี่เอามอเตอร์ไซค์ไปจำโรงจำนำมอเตอร์ไซค์คันละ 60,000 ไปจำไว้ 30,000เจ้าของมอเตอร์ไซค์ก็เสียดายตัวเนาะก็เลยต้องเอาเงิน 30,000 ไปขึ้นโรงจำนำเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจังซี่เนาะนั่นแหละเขาเรียกว่าขอของที่ระลึกไว้พี่น้องก็ต้องขอของที่ระลึกไว้นะอย่าให้ผู้ใดยืมง่ายๆเด้เงินส่วนสิหาได้อย่าให้เงินอยู่กับเจ้าของนะก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังเนาะอย่าซะให้ เกิดเรื่องอีหยังล่ะเรื่องอยากได้นั่นนะสิให้ดอกร้อยละ5ดอกจังซี่เนาะมันก็แบบตาเหลือกได้ค่อนขันมีเงินเนี่ยเขาพี่น้องมายืมเงินเขาเสียหายดอกร้อยละหาเขาก็เผื่อให้เขาเจ้าไปจ่อยบอกสุดท้ายก็บ่ได้ขึ้นอย่างจังแนวบ่ได้ขึ้นจังยางพร้อมเนาะรักษาทรัพย์ให้อยู่กับตัวเลยพี่น้องมันก็มีวิธีรักษาอยู่เลยเนาะวิธีรักษาเงินไม่ให้ออกจากตัวเองหามาเมื่อยแปรลมแปรตายเห็นมันอยู่กับเจ้าของโดนดีสุดเพิ่นบอกว่าถ้าอยากได้หยังเงินที่เจ้าของมีอยู่ในบัญชีตอนนี้เงินที่เจ้าของหามาได้อยู่ในเฮียนเจ้าของตอนนี้เนาะอยากให้มันอยู่รุนโดนสั่งกุรุปการให้กับเจ้าของคักๆแน่ๆเพิ่นบอกว่าคันอยากได้ของอีหยังเพิ่นบอกว่าให้ถาก่อนเพื่อสิตรวจสอบว่าเจ้าของอยากได้อีหลีบ่น่ะนะอยากได้ใจสิขาดอีหลีบ่ตอนเห็นนี่มันสิอยากได้คักอยากได้แน่เด้พี่น้องคันผู้ใดซื้อตอนนั้นน่ะถือว่าบริหารการเงินผิดพลาดต้องบอกว่าเดี๋ยวมืออื่นจังคอยมาซื้อ พี่น้องไปยางห่างสิเนาะยางบิ๊กซี่โลตัสยางเส้นทันยางอยู่ในร้านโกบอนเฮาจังเสียไปเห็นสว่านมากหลายสอดิผู้ชายผู้ชายสิมากสว่านมากหลายอยากได้คันอยากได้อีหลีเนี่ยอย่าเฝ้าซื้อมือนั่นเดี๋ยวให้เมื่อบ้านก่อนไปนอนมือไกลน่ะผากอยู่เพื่อนก่อนตื่นเช้ามาคันมันยังอยากได้อยู่เดี๋ยวค่อยขี่รถมาซื้อนั่นคือมันอยากได้อีหลีแต่ส่วนมากพี่น้องฮู้บ่คันม่มมือน่ะจ้างก็บ่อยากได้หรอกครับมันอยากได้ตอนนั้นอ่ะอยากได้แบบหลายคักหลายแง่มันจำเป็นมันสิมีเหตุผลมาสนับสนุนให้พี่น้องซื้อเดี๋ยวนี้เป็นยังก็อยากซื้อคักอยากซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเด้พี่น้องเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้เรียบร้อยสอนเข้ามาเบิดแล้วล่ะเนาะคือขันตาเห็นนี่ครับอายตนะ6ทีนี้เจดียงบอกว่าให้ปิดอายตนะ6ซะเนาะอายตนะ6มีอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดผัสสะอย่าให้มันไปเห็นอย่าให้ตาเห็นน่ะนะอย่าให้หูได้ยินอย่าเอาลิ้นไปต้อยอย่าลิ้นไปซีมอย่ามือไปลูบอย่าไปจิตใจอันออกจากร่างกายอย่าคล้องไปเนี่ยคันดูแลพวกนี้ได้มันก็บ่เกิดผัสสะถ้ามันเกิดผัสสะพบมันก็เกิดขึ้นมาเป็นไปตามหลักอันปฏิจจสมุปบาทมันสิเกิดโดยอัตโนมัติอยากได้ทันที่กิเลสตัณหาเวทนาไปเรื่อยเลยโอ้เวทนาเกิดก่อนเกิดเวทนาก่อนเวทนาก็คือสุขทุกข์อุเบกขาแล้วก็สิเกิดเป็นเลี่ยงไปตามลำดับห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นขันอยากได้อีหลีใส่สูตรนี่ให้กลับมานอนคิดก่อนขึ้นหนึ่งขันยังขันตื่นเช้ามามันยังอยากได้อยู่เนี่ยครับกลับไปซื้อรถแสดงว่ามันอยากได้อีหลีมันจำเป็นอีหลีกลับไปซื้อซะแต่จะซื้อตอนวินาทีแรกที่เห็นมากหลายซื้อเลยกลับบ้านแล้วก็ฮอนเฮียนแล้วบางทีกับบ่ได้ต่อยจักเทื่อได้ล่ะแต่ว่าได้ครอบครองตอนนั้นมีความสุขแล้วได้สดองอันกิเลสตัณหาจะคล้องแล้วเนาะอย่าให้อายตนะ6เห็นเงินก็สิเหลือกองเต็มเฮียนนะอย่าไปเห็นเด็ดขาดรับหูรับตาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีโทรศัพท์เนี่ยตัวปัญหาเฮาเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็มีแต่แอปขายของจังมันยังขายแต่ของกันแต่บัดเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เฮาก็เผลอไปกดยังล่ะ CF คอนเฟิร์มซื้อส่งมาเด้อบ้านเลขที่นี้ที่นี่นอนถาเอาของอยู่เฮี้ยนแล้วมาตัดที่นี่ผ่านไป 2-3 มือเท่าอย่างไรแล้วเนี่ยแต่ว่าได้สั่งไปแล้วอย่างที่กฎหมายก็ต้องรับเอาอีกเห็นป่ะเพราะฉะนั้นคันอยากได้ยังให้อดเอามืออื่นค่อยซื้อนะครับคันมันยังตื่นเข้าเศร้าขึ้นมาอยากได้อีหลีก็ซื้ออันนั้นล่ะเนาะ แล้วก็เรื่องเงินเรื่องค่ำเนาะเรื่องการบริหารการเงินหลายคนก็มีปัญหาเรื่องการบริหารการเงินนี่นะเพราะว่าเฮาขาดความรู้ทางการเงินเนาะเดี๋ยวมืออื่นดีเจแดงคันบ่ลืมแล้วดีเจแดงสิเอาเรื่องความรู้ทางการเงินมาบอกสู่ฟังเนาะหาเงินนี่หาเก่งมาสุคนล่ะนั่งฟังดีเจแดงอยู่ตอนนี้เก่งมาสุคนล่ะแต่ว่าเฮาขาดเรื่องความรู้ทางการเงินเฮาเข้าใจเรื่องเงินผิดพลาดแน่เนาะเอาเป็นว่าสิยกย่องไปเป็นมืออื่นก็แล้วกันเพราะมื้อนี้เบิ่งเวลาแล้วกันน่าสิหมดแล้วเนาะฝากกันไว้เหตุการณ์เกษตรอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะครับต้องกล้าเฮ็ดสิ่งใหม่ๆกล้าลงทุนนะครับกล้าที่สิลงทุนว่าแม่นว่าบ่ลงทุนอย่างจักแนวเด้ต้องลงทุนลงทุนซื้อผงดำกาแดงไปสีดมั่นสีดข้าวสีดอ้อยมันสิงามสมควบคุยดีเจแดงบ่นะคันสีดแล้วมันบ่งามสมควบคุยโทรมาให้นะพออยู่ไสเอาบ่ก่อเค้กเนาะยังคือว่านั่นล่ะบ่กล้าขายของบ่ดีเอาแต่ของดีมาขายให้พี่น้องผงดำกาแดงซองละ295บาทสั่ง2ซองแถมซองหนึ่งนะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824เอาเป็นว่าช่วงนี้ซับนี้นะครับเดี๋ยวพอกันช่วงหน้า

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
6: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
9: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาผักสดณตลาดบางลำพูเทศบาลนครขอนแก่นผนึกกำลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนเยาวชนระดับโลก YCAF 2026ดันไอเดียคนรุ่นใหม่กู้สภาวะวิกฤตภูมิอากาศศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นระดมกำลังยุทธโธปกรณ์กู้ภัยลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัยเมืองปราจีนบุรีต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาผักสดณตลาดบางลำพูตามที่มีข่าวระบุว่าขอนแก่นผักขึ้นราคาทันทีหลังน้ำท่วมแหล่งปลูกภาคกลางภาคเหนือสินค้าน้อยบางชนิดเริ่มขาดตลาดนางสาวนงนุชอุดมคำ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาผักสดณตลาดบางลำพูจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามพบว่าราคาพริกและผักสดบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วและเริ่มมีราคาปรับลดลงในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกผักในภาคกลางและภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณผลผลิตผักสดลดลงการขนส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่มีปริมาณน้อยลงทำให้ราคาผักสดบางชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามราคาผักสดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคไม่พบการกักตุนสินค้าคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอีก 2-3 วันและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจะตรวจติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปสำหรับแนวทางการแก้ไขสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นจะนำผักจากเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมาจำหน่ายให้กับแม่ค้าตลาดบางลำพูเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและให้เพียงพอต่อเทศกาลกินเจที่จะมาถึงในวันที่ 10-18 ตุลาคม 2569ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกำชับให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนเปิดเผยและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่73พุทธศักราช2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างเคร่งครัดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่อาจไม่เป็นธรรมหรือพบพฤติการที่อาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต่อไปเทศบาลนครขอนแก่นผนึกกำลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกองทุนเยาวชนระดับโลก YCAF 2026ดันไอเดียคนรุ่นใหม่กู้สภาวะวิกฤตภูมิอากาศวันนี้สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการจัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนเยาวชนเพื่อการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ Youth Climate Action Fund YCAF 2026โดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมสำหรับโครงการ YCAF 2026จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองและกลุ่มเยาวชนเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งวางรากฐานระบบการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืนและสร้างความไว้วางใจผ่านผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน300เมืองจากทั่วโลกที่ได้เข้าร่วมโครงการ Youth Climate Action Fund YCAF 2026ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากองค์กรระดับโลกโดยมุ่งเน้นเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเมืองขอนแก่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนโดยเตรียมพร้อมรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2569ถึงวันที่6พฤศจิกายน2569เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่นที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันเตรียมความพร้อมรวมกลุ่มเพื่อนพ้องเพื่อเฟ้นหาไอเดียและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศส่งเข้าประกวดในกิจกรรม Open Call ซึ่งที่กำลังจะมาถึงนี้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นการลงมือทำจริงและร่วมกันขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นระดมกำลังยุทโธปกรณ์กู้ภัยลุยช่วยผู้ประสบอุทกภัยเมืองปราจีนบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมทรัพยากรเครื่องมือกู้ภัยเข้าปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและลำเลียงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองและตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายสิริศักดิ์สกุลสุรจักรผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้สั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่ปฏิบัติการประกอบด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน2คันเรือท้องแบนจำนวน6ลำเรือกู้ภัยโพลีเอทิลีนแบบเปิดหัวจำนวน1ลำเจสกีจำนวน2ลำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรวม16นายทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งหมดได้เข้าลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจในการลำเลียงอพยพผู้ประสบภัยการเคลื่อนย้ายข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์ระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของชีวิตประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมรักษาชีวิตประชาชนเป็นลำดับแรกเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรให้ข้อมูลร่วมกันติดตามสถานการณ์ทุกวันพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการผู้ราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูโดยมีข้อสั่งการที่สำคัญได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นข้อมูลศูนย์กลางเชื่อมโยงเฝ้าระวังและเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นลำดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดด้านนายเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนน้ำต้นทางและทางน้ำสุขาโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใช้แผนความเสี่ยง Risk Map หรือ JISDA เพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางอีกทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4ตุลาคม2569ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับม้าจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบการเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่โดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกลงประมาณ3วันสำหรับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในพื้นที่ตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการ ต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่1เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายและบึงกาฬบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างส่วนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น35องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
10: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแอกแอกเป็นคำนามหมายถึงไม้วางขวางบนคอวัวหรือควายใช้ไถนาคราดนาหรือเทียมเกวียนเป็นต้นโดยปริยายหมายถึงการถูกกดขี่ในคำว่าปลดแอกติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

0: ากค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการ

ประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่ออุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้อุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดฟ้องผู้อุปการีของตนเองไม่ว่าคดีไหนหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้ถือสัญญาฟ้องผู้อุปการีคำว่าผู้ถือสัญญาหมายถึงผู้ถือสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเลี้ยงห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้อุปการีนะคะผู้อุปการีหมายถึงผู้ถือสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นกฎหมายที่จำกัดเองจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าจึงต้องหมายถึงผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน2เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง2เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้ถือสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้ถือสัญญาจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตามมาตรา562กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาในหากผู้นั้นญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้อุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการปกครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

0: ม99ท่าสู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โหใหญ่โกไปใส่คือเส้าหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีพุ่นเด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออิหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ยัยเข้าไปเพื่อนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรู้คดีปกครองค่ะ
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรู้คดีปกครองรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นพบกับผมมนัญชัยรัตนบูรานนท์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สำหรับสัปดาห์นี้คุณอดิศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเรื่องใดมาฝากพวกเราบ้างครับ
7: สวัสดีครับคุณมนัญชัยและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่กำลังรับฟังอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องนะครับในคดีปกครองเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็รับทราบนะครับประกอบเป็นความรู้นะครับที่อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้พูดคุยนะครับกับผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีปกครองนะครับแต่ทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศของเราเนี่ยเกิดวิกฤตนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คือเหตุการณ์อุทกภัยนะครับผมและมีอีกข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการเข้ามาท่องเที่ยวนะครับในประเทศไทยกันค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ปรากฏข่าวสารมากมายว่ากระเป๋าหรือสัมภาระของนักท่องเที่ยวเนี่ยติดค้างหรือตกค้างอยู่ที่สนามบินเป็นจำนวนมากและไม่สามารถที่จะระบายสัมภาระหรือสิ่งของนั้นได้ทันนะตรงนี้เนี่ยผมก็เลยเห็นข่าวตรงนี้แล้วก็เลยหยิบยกมาพูดคุยกับท่านว่าเอ๊ะคดีพวกนี้มันน่าจะเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งควรจะอยู่ในการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมแต่ทำไมมันมีบางคดีนะครับที่สามารถนำมาพิจารณาคดีในศาลปกครองด้วยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือการกระทำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยนะครับในส่วนของกฎหมายตามที่น่าสนใจที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยคดีนี้นะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุ ุทธศักราช2522ครับโดยในเรื่องนี้นะครับก็จะมีทั้งเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคนะครับรวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีอย่างไรบ้างและรวมถึงการดำเนินคดีในคดีผู้บริโภคโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะช่วยเหลือพวกเราในฐานะผู้บริโภคอย่างไรนะครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยคืออะไรนะครับและจะได้รับคุ้มครองอย่างไรนะครับโดยพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา4นะครับบัญญัติไว้ว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้นะครับสิทธิแรกก็คือบัญญัติไว้ในมาตรา4อนุ1นะครับก็คือสิทธิที่ได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนะครับอนุ2ก็คือสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการนะครับอนุ3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการนะครับอนุ3ทวินะครับก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญานะและสิทธิอนุที่4นะครับก็คือสิทธิที่ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้นะครับสำหรับอำนาจหน้าที่นะครับของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ตามมาตรา10นะครับที่สำคัญได้แก่ก็คือพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจนะครับหรือจะเป็นการกำหนดแนวทางในการแจ้งหรือโฆษณาข่าวสารต่างๆนะครับที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับและมีการให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและพิจารณาวินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนะครับหรือจะเป็นเรื่องการสอดส่องเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐให้ปฏิบัติการตามหน้าที่กฎหมายกำหนดนะครับรวมถึงการเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับหรือจะเป็นการดำเนินคดีนะครับเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีผู้ร้องขอตามมาตรา39นะครับเป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่นะครับคร่าวๆนะครับของคณะกรรมการผู้บริโภคนะครับโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ครับ
8: และหลังจากที่เราได้รับทราบเบื้องต้นไปแล้วแล้วเรื่องราวต่อไปที่คุณอริศักดิ์จะมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นเรื่องราวอะไรบ้างครับ
7: ครับก็กรณีนี้นะครับเป็นเรื่องที่ในกอนะครับซึ่งเขาได้เป็นผู้รับบริการนะครับจากสายการบิน1นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการบินนะครับโดยสายการบินนี้นะครับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็คือในกอเนี่ยได้ไปใช้บริการสายการบินนี้ในระหว่างการใช้เนี่ยก็มีการถึงที่หมายแล้วปรากฏว่าสัมภาระที่นำมาด้วยเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับก็เลยได้ไปติดต่อนะครับสายการบินดังกล่าวนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบต่อความเสียหายแต่ก็ได้รับการปฏิเสธก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัวของนายกรเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเขาก็เลยนำเรื่องเนี่ยมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมตรงนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยมีมติในการเยียวยาเขาไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เป็นธรรมกับเขานะครับก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยเยียวยาแก้ไขปัญหาของนายกรเนี่ยจากการกระทำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมโดยคดีนี้นะครับเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง 238/2569 นะครับโดยทางศาลปกครองสูงสุดเนี่ยได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับบริการจากสายการบินสซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการบินผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้บริโภคนะครับตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา4อนุ4แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับเมื่อผู้ฟ้องคดีพบว่าสัมภาระได้รับความเสียหายจากการใช้บริการของสายการบินดังกล่าวจึงติดต่อเพื่อขอให้ชดเชยค่าเสียหายแต่รับแจ้งว่าจะรับชดเชยได้เพียงจำนวน50บาทผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต่อมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในการประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายน2560นะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสายการบินสเสือเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้โดยสารเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีสายการบินสเสือในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการบินบริษัทคอควายในฐานะผู้จำหน่ายตั๋วเครื่องบินของสายการบินและบริษัทบริการภาคพื้นการบินกไก่ในฐานะผู้รับผิดชอบการขนส่งสัมภาระและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้พยายามติดต่อสายการบินและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบความเสียหายแต่ได้รับการปฏิเสธจึงถือเป็นการจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพธุรกิจอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำของสายการบินสเสือและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจึงมีมติให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแพ่งแทนผู้ฟ้องคดีเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง3รายก็คือสายการบินสเสือบริษัทคอควายในฐานะผู้จำหน่ายตั๋วและบริษัทที่บริการภาคพื้นดินกอไก่นะครับร่วมกันคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและเรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายที่แท้จริงตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะครับกรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา10วรรค1อนุ7ประกอบมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคบัญญัติไว้โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นคุณกับผู้ฟ้องคดีแล้วพิพากษายกฟ้องครับ
8: ครับก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณอดิศักดิ์ช่วยฝากข้อคิดสักเล็กน้อยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากเรื่องนี้ด้วยครับ
7: จากอุทาหรณ์ที่ผมได้นำเรียนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับและเป็นความรู้นะครับให้กับประชาชนทุกคนนะครับในเรื่องนี้ก็คือการละเมิดสิทธิในฐานะผู้เป็นผู้บริโภคนะครับถ้าผู้ท่านผู้ฟังนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับได้รับความเสียหายนะครับจากการบริการหรือว่าจากการทำสัญญาอะไรก็ตามนะครับหรือจากการซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยหากเกิดความเสียหายนะครับหรือเห็นว่าตัวเองเนี่ยถูกละเมิดสิทธินะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับช่วยเหลือเรานะครับเพื่อที่จะทวงสิทธิและหน้าและสิทธินะครับรวมถึงความเสียหายนะครับให้สามารถเนี่ยชดเชยตัวของท่านผู้ฟังหรือว่าผู้บริโภคท่านอื่นๆได้นะครับผมและถ้าหากเห็นว่าการชดเชยหรือชดใช้ค่าเสียหายของผู้ประกอบการรายใดนะครับเห็นว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรก็สามารถที่จะขอให้ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยดำเนินคดีแทนตนเองได้ครับผม
8: นอกจากเนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้เรายังมีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นคำถามที่อยากจะปรึกษาสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับพนักงานคดีปกครองได้ที่เบอร์043-258-681-2และช่องทาง Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นรวมถึงแอปพลิเคชัน LINE โดยท่านสามารถเปิดเข้าไปหน้า Facebook และสแกน QR Code บนหน้า Facebook ของเราได้ครับนอกจากนี้สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นยังได้นำเอาเทคโนโลยีระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคู่ความและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการยื่นคำฟ้องติดตามคดียื่นเอกสารและดำเนินกระบวนพิจารณาทางออนไลน์รวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอข่าวที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้การบรรยายถ่ายทอดสดมีสื่อการเรียนรู้หลายๆอย่างตลอดจนการค้นหาหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอดิศักดิ์จันทระพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานศาลปกครองขอนแก่นที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับทุกท่านในวันนี้ครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการรอบรู้คดีปกครองมาโดยตลอดและพบกันใหม่ในทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: FM 99.5 3,000 กิโลกรัมหรือคิดง่ายๆก็โอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับคือสามารถที่จะจุได้ประมาณ 2-3 ตันต้องบอกว่าหนักได้แล้วก็บรรทุกได้เยอะน้ำหนักก็คือกินน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือสามารถวิ่งได้ทั้งน้ำตื้นก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ขนาดนะครับเพียงเรือขนาดเล็กในการลากจูงเหมาะมากๆเลยในการช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งภารกิจสำคัญของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวพร้อมทีมงานนะครับก็ได้ร่วมโดยสารบนแพกู้ภัยนะครับแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็นำถุงยางชีพครับคือทดสอบจริงเลยนะไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็เอาถุงยางชีพเอาอาหารเอาน้ำดื่มเอายารักษาโรคเนี่ยใบจนนี่เลยครับไปจริงๆเลยนะครับบนแพกู้ภัยที่เป็นงานนวัตกรรมชิ้นนี้แหละนะครับไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เอาถุงยางชีพอย่างที่บอลบอกไปนะครับแล้วก็ไปยังตลาดหัวตะเข้ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าถึงยากเข้าถึงลำบากแต่พอมีแพกู้ภัยก็บอกว่าสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปยังจุดที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับภารกิจดังกล่าวครับได้รับการสนับสนุนเรือไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยลากจูงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้นะครับจากนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขามีการวางแผนโดยการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า1ประโยชน์ก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็ในน้ำลึกก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับลงไปในจุดที่ยากลำบากก็ได้ในน้ำที่ลึกก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับและคณะก็เดินทางต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสถานที่ดังกล่าวครับก็ถูกปรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในห้วงของอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนต้องบอกว่าในจุดนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นพันๆคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านที่อพยพมาเนี่ยก็จะอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวซึ่งก็มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอวนะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพมกองทัพบกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญครับที่นำมาฝากกันแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงมากแล้วก็จุได้หนักประมาณสัก 2-3 ตันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการผนึกกำลังเอาจริงเลยลงไปช่วยจริงเลยนะครับในจุดที่เข้าไปถึงยากเข้าไปถึงลำบากนะครับในพื้นที่ลาดกระบังก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนเรื่องของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดครับบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ตชด.ครับเร่งช่วยชาวสังขละบุรีตอนนี้ครับเขามีการสร้างเป็นสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบนะครับ200เมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างชุมชนหลังเกิดน้ำท่วมนะครับโดยสถานการณ์ที่ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าฝน ตกหนักมากๆที่สังขละบุรีนะฮะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำท่วมในถนนสำคัญในจุดของสังขละบุรีที่กาญจนบุรีส่งผลครับประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าน้ำท่วมมากเลยเข้าออกก็ยากลำบากนะครับตรงนี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตเรื่องของการจัดหาอาหารต่างๆด้วยทางด้านของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134เขามีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดที่เดือดร้อนล่าสุดครับก็มีการจัดกำลังพลร่วมก่อสร้างเขาเป็นสะพานไม้ไผ่แบบรูปบวบเนี่ยนะฮะความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก200เมตรพร้อมสนับสนุนรถกระบะเข้าไปขนย้ายไม้ไผ่แล้วก็นำไม้ไผ่ในพื้นที่กองร้อยเนี่ยมาจัดทำเป็นแพรูปบวบแล้วก็เชื่อมต่อสร้างเป็นสะพานซึ่งสะพานดังกล่าวครับก็เป็นสะพานชั่วคราวสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในจุดนั้นเนี่ยได้กว่า68ครอบครัวมีเส้นทางสัญจรในชุมชนได้ตอนนี้นะครับจากที่เข้าออกลำบากมีเส้นทางที่ถูกตัดขาดตอนนี้ก็สามารถที่จะช่วยประชาชนในจุดนั้นไปซื้ออาหารซื้อของจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปดูภาพนะครับแนะนำคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีภาพลงไว้นะครับพี่ๆตำรวจตชด.ก็ร่วมกันสร้างสะพานเห็นถึงความตั้งใจนะครับร่วมกันโอ้โหเรียกว่าคนละไม้คนละมือครับประชาชนผู้นำชุมชนมีจิตอาสาด้วยนะครับมาร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็สร้างสำเร็จแล้วก็คืนเส้นทางการสัญจรจากเดิมที่เคยถูกตัดขาดประชาชนเดือดร้อนตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางไปซื้ออาหารได้นะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆก็สามารถใช้สะพานดังกล่าวได้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็ต้องนำเรียนแล้วก็สื่อสารเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยที่ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญต่างๆด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกทม.ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยที่เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมสายหลักนะครับของวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินนะครับถนนพระยาสุเรนเสรีไทยนะครับสุวินทวงศ์แล้วก็มีกรุงเทพกรีฑาฉลองกรุงนะครับลาดกระบังรวมถึงหลวงแพ่งนะครับถนนหลวงแพ่งแล้วก็มีสายไหมจุดดังกล่าวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็ครอบคลุมอีกหลายเส้นทางดังนั้นมาสื่อสารแบบนี้ครับเพื่อที่จะต้อง1ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยต้องวางแผนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางนะครับในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปด้วยความปลอดภัยล่าสุดครับคุณผู้ฟังแจ้งมาราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ครับบริเวณขาออกนะครับน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเลยฟุตบาทนะครับทางด้านของรถเล็กตรงนี้ก็ต้องแนะนำว่าอย่าพยายามไปก่อนนะครับที่บริเวณถนนราชพฤกษ์เพราะว่าอาจจะสัญจรลำบากแล้วก็ยากนิดนึงกับการเดินทางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อมูลข่าวสารนะครับรวมถึงการส่งต่อเรื่องของการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่จะได้สื่อสารแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังการประชุมครม.เรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมใช้งบกลางนะครับที่เหลืออยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งได้มีการกันสำรองไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคาดว่าจะเพียงพอสำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติโดยรัฐบาลครับเป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งท่านดูแลพื้นที่ภาคกลางท่านยศชนันวงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะดูแลพื้นที่ภาคเหนือท่านทรงศักดิ์ทองศรีดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกนะครับล่าสุดครับก็ได้มีการอนุมัติเรื่องสำคัญหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเข้าไปในเพจของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับตอนนี้ก็เริ่มพร่องน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งมาจากเรื่องของการแถลง JICCระบุว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเริ่มมีการปรับการระบายน้ำนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำในระยะต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยน้ำส่วนนี้ครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก 2-3 วันนะครับก่อนจะถึงเขื่อนแม่กลองนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับน้ำจากพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกก็บอกว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครับจุดดังกล่าวนะครับทั้งฉะเชิงเทราครับพื้นที่3อำเภอลุ่มต่ำคือบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากบางปะกงก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับได้นำเรียนแล้วก็ประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่ามีความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข้อมูลอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนอกเหนือจากนี้ครับวันนี้มีอุบัติเหตุจุดสำคัญด้วยวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีเหตุรถเก๋งเห็นคลิปแล้วใช่ไหมฮะรถเก๋งพุ่งชนประชาชนครับภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชด้วยใครที่ได้เห็นคลิปก็จะเห็นเลยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย3รายคือมีผู้หญิงครับวัย60ปีเนี่ยเขาบอกว่าติดอยู่ใต้กันชนอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ไปนำส่งนะครับคุณยายวัย60ปีนี่แหละที่โรงพยาบาลกลางคนขับครับคุณผู้ฟังเป็นชายวัย78ปีเขาบอกแบบนี้กำลังเดินทางทำบุญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชายคนนี้เกิดอาการมึนงงแล้วก็เกิดวูบจากความดันโลหิตนะฮะโรคความดันเนี่ยก็เผลอเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งเข้าชนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าทางด้านของสน.พระพลาชัยเนี่ยก็เตรียมสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากจะให้ไปติดตามในคลิปซึ่งสมกหลายคนติดตามอยู่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้จุดสำคัญต่างๆนะครับทั้งส่วนของรัชดาทั้งส่วนของถนนลาดพร้าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกลงมาช่วงบ่ายเลยหลายคนแจ้งมาว่าการเดินทางวันนี้ค่อนข้างที่จะเจอรถติดนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยหลายพื้นที่วันนี้เจอลูกเห็บตกนะครับมีการแชร์กันอยู่ทุกโซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครดังนั้นครับในทุกการเดินทางต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเปิดสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
11: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
14: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
14: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
13: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง6ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5ถึง6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนศิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผ่านน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร
5: ่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุป

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์วอดแคสต์ที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569แรม6 ค่ำเดือน 10ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อสายตัวรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อสายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นน่ะสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อที่ผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกเอ๊มันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภายได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยเนี่ยด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันเศ
รษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะบวังที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่านี่โอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูนี่พบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเรานี่แหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับเพราะวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลองไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้นี่เพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะบูฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตะบูฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ก็มันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะท่านฟังที่พูดถึงว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัทธ์รักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวนี้มันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝั่งตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายในผู้ฟังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วคนเลี้ยงโคนี่ก็ไปจับได้ไงแต่มันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักน่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกหรอกว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วตรงฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทาเนี่ยไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายหลายรอบทาหลายหลายชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้สองสามวันดูเลยนะสองสามวันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหม
ไม่ให้กวางตัวนี้มันไปเลียตัวมันเองละเพื่อไม่ให้มันตายไงเอาทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้คือไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็ได้ต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันคุณผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไม่เจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอตั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตะวันตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแกล้หนังออกเลยตุ้มฟังเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตุ้มฟังบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บป่านี้มีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีนี่จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อฉะนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ตำรวจนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีห์ตัวนี้ตายได้ท่านยกเรื่องนี้ประวัติพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารรับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอาก็นี่แม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาตินะรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคเอาแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่ก็ทำอย่างนั้นอุ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงดำฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้ไปถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมา
หรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้คนนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยมันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝังมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนอ่ะทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทุกฝังพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาเห็นพระพุทธเจ้าศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวัตชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพรามตะมุฟังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้มันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันล่ะกว่านี้ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยใครเกิดขึ้นได้แน่นอนคนที่จัดมาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพรามตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวัตชาดกเป็นพรามที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนางคุทธชาดกด้วยเอาเรื่องนี้ก่อนสันทวาชาดกก็มาสันทวานี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองปารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟตัวฟังตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กๆวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับ
เขาเรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีเนี่ยก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนต์เรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ผมก็สอนแบบนี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัวเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีแล้วพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้สองทางตั้งแต่วันว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพระองค์อยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพอแม่สั่งเสียเรียบร้อยบริษัทนี้รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวชดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นน่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินอะไรต่างๆมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆได้แล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยเป็นภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยบริษัทในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ไอ้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานนะโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดนี่ด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างนี่นะพอโพธิสัตว์กลับไปสู่เรือนของตนตัวก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมซึ่งเขาก็มีพิธีกรรมหลังนี่จะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตัวฟังทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันได้ดีแล้วนี่เป็นผงเป็นผงนี่ซัดไปแต่ซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วนี่มันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฟังไฟมันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกวาบขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบวาบขึ้นวาบวาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบวาบวาบวาบขึ้นเปลวไฟตะมุฟังมันก็ไปติดกับ
ฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไหม้บ้านตัวเองเนี่ยที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยคือเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไหม้หมดเลยตำรวจไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไหม้ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนาน

ด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยทำไมดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำสามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ถ้ามันไม่ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่กันแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่อยู่ก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เออเห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองท่านผู้ฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งกวางทำความสนิทสนมกันเออมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะท่านฟังความสนิทสนมเออให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่อันนี้ได้แต่อันนี้ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะเออถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไงสิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วหลักทุกอย่างแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นที่จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่ก็มุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่คล้ายๆกันเพราะว่าภิกษุก็ไม่ถามไงท่านฟังคือข้างๆวิหารพระเชตวันนี่มันก็มีวิหารของพวกชลินอยู่ด้วยที่พวกชลินเนี่ยเขาทำการบูชาไฟด้วยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำการประพฤติทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะนะไม่ว่าจะการนั่งกระโยงทำท่าอย่างค้างคาวคือวันวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆไอ้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกเนี้ยนะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะ
แล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการ

กระทำอย่างนี้มีการบูชาไฟเป็นต้นไปถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกโอ้ค่ำเคร่งมากเลยนี่มันได้หรือเปล่าเมื่อถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งนี่คือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนางคุถะชาดกด้วยนางคุถะนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงของโพธิสัตว์ก็แบบนี้เหมือนกันเลยตัวในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการบูชาไฟนี้นั้นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทั้งฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคนี่ก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันฉันขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ทั้งฝั่งบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่บริษัทเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวันประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคโผล่อยู่นี่แหมมันแบบลาบปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาล่ะฆ่าโคเลยตะวันคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินกินกันมันตรงนั้นแหละ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะหรืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแหละแค่นี้แล้วก็กินกันเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นงี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็
ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจเพราะว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาครัวตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่ครัวตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโกเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้ขึ้นบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือเพราะปกติเวลาก็บูชาแล้วเขาก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำเนี่ยราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรนะอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพราหมณ์นี่นะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานันทวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกขกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าถ้าคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองใกล้ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งตำฝังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตัวนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้งอยู่ในป่านะเขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางเนี่ยได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย
ตนเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงนะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี้มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่ากินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองกวินต้อง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันนะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้ทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้เหลือไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะศึกอยากจะศึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าฉันศึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกาลแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้อยไปในทางกามแล้วเราเรื่องนี้ฟังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปประสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำ
คือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเรื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นแต่เรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่ยิวจะศึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยทุกวันไม่ศึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางและเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะคือมันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการปลุกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากคุณวันที่มันบดเท้าเรานี่โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันด้วยว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะถ้ามาพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะใครว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นข่มผู้ประมาทไว้ทำไมเป็นงั้นนะตรงเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักและชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตะรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเพราะเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์นั้นคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยกระทู้เดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีทุกวัง7ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีก7วันน่ะโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาท่านขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าก็ให้พระนางสุปวาสาใ
โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดพึ่งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บๆมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกกอกคลอดปึ้งเลยโอ้ดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาแบบฉันที่เรือนน่ะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7 วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่บ้านโยโอตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่เป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุบาวาสาที่เป็นคุณยายของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7 ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเขาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7 ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปปวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าลูกฉันทำไมโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถารคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปปวาสาตั้งวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุภาษาที่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7 คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7 ขวบเราก็เป็นผู้ที่เลิศเดลาบกลับมาถึงวัดแล้วก็จะเอาเรื่องนี้แหละทุกฝั่งมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าทีของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าทีของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบนี้พังนะก็อยู่ไปนี่เหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตแต่เป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมตรงฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองตรงฝั่งวันนี้นำมิจฉาชาดก4 เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนชาดกที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันทวะชาดกนางคุทธชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภยักษ์ในกุมภยชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์
ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านพริกคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
6: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
7: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน PT อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน PT บ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเราสองคนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: มี
0: อีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก
1: ๊
0: กพอไปดูโอ้โห
1: บ
0: ุ
1: บไหม
0: ไม่บุบไม่ลาเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เข้าใจเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อน
1: สภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะซ่า
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกแต่แม่รู
1: ้ไม่ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: ใช่ใช่ใช่นั่งหลอกตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วยทีมด้วย
1: เป็นทีม
0: ดีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: วันตกใจได้หนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วมอ๋อ
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ
1: 75
0: สตางค
1: ์บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ได้พี่หัน
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: ไม่
0: 4ทุ่มปุ๊บกำลังจะจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เขาออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: เออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้น
1: นะคะ
0: ไม่เป็นไรขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 น.ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สำบัดสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีเมื่อสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60%วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานนะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ 4:00 นที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าห่าใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องนี่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะ ระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางที่เดียวกันให้กับประชาชนได้รับทรา
0: บ
1: โดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนและก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเร ริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดัน

0: มาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
1: ก็กดยืนยันเลย
0: ใช่หรือยัง
1: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
0: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทม.พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม. 4กรณีดังต่อไปนี้ครับ 1. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย 2. ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป 3. กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน 4. กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีของร้องข่าวของคุณปูบุญมาสีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็น ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม

0: ั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่4ถึง5ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน90,000บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DE เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี้แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับ พ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Walletจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับ อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: อชุน6:54:55 น.นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีของร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็ คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศยองค่ะ
0: ครับผมจะทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยละกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธิ์และพี่สายชนนีสักนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:08 น.วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้